0: อยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 นณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 นและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 น
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาที
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า 40% เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี
3: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
3: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
4: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น One Stop Service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ
0: ์คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัท Salesforce ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์หรือ AIในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาท นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านชิ้นมูลค่าความเสียหาย 442.640 ล้านบาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน 5.370 ล้านมวลมูลค่าความเสียหาย 17 ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 202,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84 ล้าน 270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 8 แสนบาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า 582 ล้าน 190,000 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
5: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้ พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
1: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมย้ำว่าการยกระดับความตึงเครียดในทุกรูปแบบโดยซาอุดีอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับการตอบโต้ที่ครอบคลุมและเด็ดขาดทั้งนี้อิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟอย่างเป็นเสร็จจะทำให้ปริมาณมันทั่วโลกลดลงร้อยละ7
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยกันโดยเพลย์ออฟ4คนหลังจากกรณาดอินมีนพรัตน์พานิชผลเอกประดิษฐ์วูและชลชิตชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจากกรณาดเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์พร้อมเงินรางวัล 450,000 บาทศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพระศึกษาเดลีนิวครับที่สนามสุพัชลาไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี 7-6 หลังเสมอกันในเวลา2-2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา 3-1 โดยชิงแชมป์กันในวันที่24กรกฎาคมนี้เริ่มเวลา 15:30 นาทีในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาโดยหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬารัฐมนตรีกีฬาเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพรบได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้โดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีธายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมัลเชียร์อาร์ตแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายื่นใบสมัครเข้ารับคัดเลือกถือเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างเป็นทางการ ดยการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: 1นาทีกับกปท.วิธีการจอดและหยุดรถที่ถูกต้องสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งเช่นการจอดรถเมื่อติดสัญญาณไฟแดงการหยุดรถระหว่างการจราจรบนทางราบนานเกิน10นาทีควรขึ้นเบรกมือแล้วปลดเกียร์ว่างทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะขณะรถจอดอยู่หากมีรถคันอื่นพลาดพลั้งมาชนท้ายรถการใส่เบรกมือไว้จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บน้อยลงและยังช่วยไม่ให้รถเลื่อนไหลไปชนท้ายรถคันหน้าอีกด้วยดังนั้นการจอดรถและหยุดรถที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งค่ะ
1: โด
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือ

0: คะทักทายคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการสำหรับเช้าวันอังคารที่สดใสค่ะคุณสรินันท์บอกว่าสวัสดีดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาฝนตกซีซีค่ะแสดงว่าฝนกำลังตกเล็กๆน้อยๆไม่ซีซีเนี่ยก็คือจะนักกว่านักจะน้อยกว่าน้อยนะคะคุณสิรินันท์ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสมชายทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีมากครับขอบพระคุณค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองคนเสียงดีเช่นเดียวกับคุณสิริพรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายแจ้งมาบอกว่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนตกนิดหน่อยแต่เช้ามืดทำอะอย่างก็ลำบากหน่อแสดงว่าซีน่าจะซีซี
1: ซีซีเหมือนกัน
0: น่าจะซีซี
1: เมื่อวานคุณสมชายขาดเช็คชื่อนะครับ
0: เมื่อวานเหรอคะ
1: ขาดไปหนึ่งวันครับ
0: อ๋อนะคะคุณสุรินทร์ค่ะทักทายเรามาบอกว่า good morning นะคะกำลังดื่มกาแฟนะคะดิฉันก็เลยเริ่มหิวมาทันทีเลย
1: เราก็ยังไม่ได้กาแฟสักแก้ว
0: พอเห็นแก้วกาแฟ ดิฉันก็เริ่มหิวมาทันทีเลย คุณน้อยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราคุณจันยาทักทายเรามานะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าเช้าวันอังคารคุณสาธรค่ะทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีครับนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ไปกรุงเทพนะคุณไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าที่วันนี้เนี่ยที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยฝนไม่ตกอุณหภูมิสูงทีเดียว31องศาค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ที่กรุงเทพเป็นสีฟ้ามีค่าอยู่ที่ 13.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากค่ะคุณป้าพันนีทักทายมาบอกว่าสวัสดีหนุ่มสาวเจ้าวันนี้อากาศเหมือนเข้าหน้าหนาวขนาดเลย
1: แต่มองไปทางดอยสุเทพก็เหมือนเป็นเมฆปกคลุมมาเลยพี่เอเหมือนมีหมอกอะ
0: แต่ว่าวันนี้ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าอากาศแบบร้อนอบอ้าวยังอบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยอ
1: าจารย์
0: มัน
1: เขาเรียกว่าถ้าคนเหนือฮ้อนอ้วมกดฝน
0: จะตกแม่นอ้วมจะได้กับบอกฮ้อมแต่ตะคืนแล้ว
1: ฮ้อนอ้วมฝนจะตกแต่เมื่อวานเนี่ยตอนทำข้ามพี่เอกก็มีฝนตก
0: เมื่อตอนที่คุณไปไปติดตามรัฐมนตรีช่วย
1: ครับ
0: มีฝนไหมคน
1: ที่ด้านหลังสารกลางมีฝนมันไม่เชิงฝนตกกับพี่เอกมันเปาะแปะ
0: เดี๋ยวคุณเล่าแล้วกันกิจกรรมเมื่อวานนี้แล้วก็กิจกรรมที่จะมีไปจนถึง26เดี๋ยวต้องขายครัวช่วงนี
1: ้
0: กรีนซีซั่นต้องขยันขายครัวกันสักนิดนึงเฮา2คนนะคะคุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศครึมๆเจ้านะคะคุณจัญญาบอกว่าฝนไม่ตก PM 2.5 บ้านป่าตันเป็นสีเหลืองวัดได้31ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็คุณสมชายแซวคุณมาบอกว่าดิฉันเนี่ยดูสดชื่นนะคะคุณคมสันเนี่ยเพิ่งตื่นเหรอครับ
1: น่าจะมาไกลฮะตื่นนะแล้วครับคุณสมชายโอ้โหผมอยู่ที่บ้านผมห่างจากที่นี่ประมาณสัก25กิโลออกจากบ้านครับประมาณสัก6โมงกว่าไม่เกิน7โมงครับไม่งั้นเจอรถติด
0: ใช
1: ่แน่นอน25กิโลบางนี่อาจจะตื่นแต่เช้านะฮะ
0: ยังงงๆอยู่นะคะเนี่ยดิฉันเหมือนคนแบบว่าenergy เยอะพลังงานเยอะ
1: พลังงานเยอะฮะ
0: คุณต้นน้ำค่ะน้องต้นน้ำบอกว่าดีครับเสียงดีขอบคุณครับนะคะคุณช้อฉลาดบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอ25องศาตอนนี้ผมดีใจคืออะไรคุณสลาเหรอดิฉันอ่านขออภัยนะคะดิฉันอ่านไม่ออกสลัวเหรอคะ
1: คุณเดี๋ยวนะ
0: คุณชอฉลาดตอนนี้ผมดีใจเขาคือสลัวมันเกิดคืออะไรคุณหรือว่าที่ฉันอ่านผิด
1: อาจจะพิมพ์ผิดคุณชอฉลาดอาจจะพิมพ์ผิดมาหรือเปล่าคร
0: ับเอาขออภัยนะคะเดี๋ยวรบกวนบอกกันสักนิดนึงค่ะพยายามจะแปลแต่ว่าไม่สามารถจริงๆ
1: เขาคือแล้ว
0: เอามา
1: เดี๋ยวค่อยกลับมา
0: เดี๋ยวค่อยกลับมานะคุณผู้ฟังคะคุณตายค่ะทักทายมาสวัสดีดีเจทั้งสองท่านทีมงานและทุกท่านเช้านี้ยังมืดครึ้มอยู่เจ้าบอกฮู้จะมีถึงวันไหนเนาะเจ้าพี่ฝนเมื่อสักครู่คุณคมสารบอกว่ายาวไปยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยแล้วก็ฝนเพิ่มขึ้นต่อย
1: ใช่แล้วครับ
0: เนี่ยค่ะนะจ๊ะแล้วก็คุณตายบอกว่าต้องติดตามทางสถานีทุกๆวันเนาะเจ้าขอบคุณข่าวสารจากทางสถานีเจ้าดูแลสุขภาพการช่วยแชร์เจ้าขอบคุณเจ้าที่ช่วย

0: แชร์รายการนะคะอ๋อดิฉันเข้าใจแล้วคุณชอฉลาดตอบกลับมาอีกรอบแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจทั้งสองคนตอนนี้25องศาครับประตูเชียงใหม่ครับผมดีใจมากเขาคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับน่าจะแบบว่าพิมพ์กำลังพิมพ์แล้วก็มือไปโดนนะคะ
1: กดปุ่ม Enter ไปก่อน
0: Enter ไปก่อนนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รวมหัวใจมาเป็นกำลังใจคุณต่ายแซวมาบอกว่าลาเจือจะได้ซองข่าวเนอแต่บ่หันคุณนะข่าวได้หยุดกันเต้าไดนออย่างใดเหี่ยเกาะดูแลสุขภาพกันตวยเจ้าคุณนะข่าวทุกท่านเจ้
1: า
0: ขอบพระคุณค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าอากาศวันนี้เหมือนเข้าฤดูหนาวลมจอยสุดคืนของกินเล่นวันนี้หัวสาคูนึ่งก็เจ้า
1: พี่เอกเคยกินไห
0: ม
1: พี่เอกเคยเห็นต้นสาคูไหม
0: ดิฉันไม่เคยอีกเหมือนกัน
1: มันลักษณะก็คล้ายๆเหมือนพวกมันนะฮะ
0: มันอลู
1: คล้ายๆมันแก้วมันอลูเนื้อสัมผัสจะเป็นแบบนั้น
0: เนื้อสัมผัสเหมือนมันอลูหรือมันแก้วคุณ
1: เหมือนมันแก้ว
0: มันแก้ว
1: แต่มันเป็นของทางเหนือแต่มันหายไปนานแล้วพี่เอแต่ตอนนี้ก็เหมือนมีคนมานั่นอยู่นะมันลักษณะคล้ายๆเหมือน
0: มันต้องไปนึ่งเหรอคะหรือจะเอาไปต้ม
1: เอาไปต้มก็ได้ครับต้มก็ได้นึ่งก็ได้
0: แล้วคือกินกับอะไรคุณ
1: ก็จิ้มกับน้ำตาล
0: ไม่แล้วมันไม่มีรสหวานเลยเหรอถ้าแบบมันเหมือนหัวมันแก้วอันนี้ฉันเริ่มถามละ
1: มันไม่ได้หวานมากมันไม่ได้หวานมากเหมือนพวกมันแหละแต่มันไม่ได้หวานมาก
0: คือลักษณะคล้ายกับบัวหิมะไหมคุณ
1: คล้ายๆไม่เหมือนบัวหิมะเขากินดิบอะเนาะ
0: กินดิบใช
1: ่แต่นี้ต้องไปต้มมันกินมันอะไรนะมันหัวมันที่เราเอาไปนึ่งอะ
0: มันเหลืองเหรอมันเหลืองมันม่วง
1: คล้ายเหมือนมันญี่ปุ่นมันม่วงคล้ายๆกันรสสัมผัสคล้าย
0: ๆ
1: ต้นมันก็คล้ายๆเหมือนต้นขมิ้นอะใบมันจะมีใบออกมาอย่างเงี้ยคล้ายๆใบเตยใบอะไรเงี้ยแต่หัวมันต้องไปขุดเอาใน
0: ดิน
1: ครับ
0: เนี่ยมาเคยกินนะเจ้าป้าพันนีให้กินอยู่นะหัวสาคูเนี่ยเราบอกว่าวันเข้าพรรษาหนุ่มไปเป็นขยมตุ๊เจ้าก่อ
1: โอ้หน้าไปเนาะ
0: เปียขนมลำมือฮือตวยเจ้า
1: ต้องไปหลังสัก9โมงเพราะว่าช่วงสัก7โมงกว่า8โมงเขาก็ทำบุญกัน
0: แล้วเราจัดรายการไงคุณนะเราจัดรายการด้วย
1: รอ
0: แล้วจัดรายการปุ๊บ
1: รอให้คณะสัทธาเขาออกจากวัด
0: ออกจากวัดก่อนเราค่อยเข้าวัดเอ๊ะเรา2คนนี้นะยังไงเนี่ย
1: ไปละเก็บหอนึง
0: นะ
1: มาครัวโฮ
0: มาได้เก็บหอนึงต้องไปดูมีหอนึงใส่ผําก่อนหอนึงไก่ใส่ผํา
1: อันเมนูนี้ก็อยากจะลองลิ้มลองเหมือนกันนะครับ
0: นะคะคุณสุภชัยทักทายมาสวัสดีครับวันอังคารครับทีมข่าวสทช.เชียงใหม่ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็คุณโสพลค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราทักทายเรามาสวัสดีครับ2คนหนุ่มสาวข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านครับนะคะแล้วก็คุณละไมค่ะคุณละไมบอกว่าสวัสดีเจ้ายายฟังอยู่เจ้าบ้านยายเย็นสบายเซลเซียสองศาและกาดก้อมบ้านยายกำลังหลากหลายเห็ดโคนนะเจ้าน่าจะมีเห็ดโคนน่าจะมีเห็ดนะคะมาขายหลายเจ้ามานั่งเรียงกันขายเจ้าบ้านเราคุณยายอยู่แถวๆกาดก้อมกับเจ้าอันก็แสดงว่าบักไก่จากสถานีบ้านเฮา
1: แถวนี้
0: นะคะคุณยายอยู่แถวๆนี้
1: เจอยักษ์ส้มเข้าไปช่วยดูดน้ำเห็นมาตั้ง 2-3 ตัวแล้วตอนนี
0: ้ยักษ์ส้มมาได้น่าจะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับในช่วงของเส้นทางที่เราผ่านกันนะสำหรับยักษ์ส้มของปพ.คือเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่หากมีฝนตกในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มคุณอย่างกาดก้อมเนี่ยเราจะเป็นห่วงตลอดเวลาพอฝนหนักๆใช่พอฝนหนักๆ
1: ถ้าฝนตกแช่เรียบร้อยเลยเราเพื่อน
0: ใช่เราสองคนก็จะมองหน้ากันแล้วเราก็จะคุยกันว่ากาดก้อมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ระมัดระวังในช่วงของฤดูฝนกันด้วยเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงช่วงนี้อาจจะยังไม่มีแต่ก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงนี้นะคะท่องเที่ยวยังท่องเที่ยวได้แต่ต้องเชื่อฟังแล้วก็รับคือเชื่อฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะอ่ะไปต่อกันที่ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนดีกว่าค่ะคน
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับต่อเนื่องจากคุณฉอฉลาดละกันนะครับเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับวันนี้ PA เปิดลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟนะครับไม่เกิน315บาทนะครับต ่อเดือนต่อครัวเรือนและต่อสิทธ์นะครับหมายถึงว่า1สิทธ์ต่อ1ครัวเรือนเท่านั้นนะครับใน1เดือนนะครับซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับซึ่งทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเปิดให้พี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและต่อ1สิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับโดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องและผู้มีสิทธิ์รายใหม่ปี2569ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับซึ่งผู้มีสิทธิ์รายเดิมนะครับที่ได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟได้ทันทีส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะครับปี2569ต้องยืนยันตัวตนนะครับล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์ณหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ทางนี้นะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ PEA นะครับหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทุกแห่งนะครับและสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำว่าลิงก์ที่ลงทะเบียนนะครับต้องเป็นลิงก์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นอย่าไปกดลิงก์ปลอมนะครับย้ำเตือนนะครับมิจฉาชีพมาอีกแล้วแน่นอนเดี๋ยวเขาก็จะส่งลิงก์ปลอมนะครับทั้ง LINE ทั้งโทรเข้ามาหรือทางอีเมลเพื่อให้เราได้รับสิทธิ์315บาทเน้นย้ำว่าอย่าได้หลงเชื่อนะครับให้ไปติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านหรือโทร1129 PA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ต้องบอกว่าจริงๆคุณในส่วนของมิจฉาชีพ
1: มาแน
0: ่มาตลอดดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความฉลาดนะคุณแต่เขาใช้ความฉลาดของตัวเองในทางที่ผิดอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของโครงการต่างๆของรัฐที่มีตอนนี้ต้องติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าหรือเรื่องอื่นๆนะคะก็ติดต่อตามช่องทางที่ได้รับแจ้งหรือประสานไปยังธนาคารที่เราได้กล่าวไปกรุงไทยออมสินเนาะกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของกฎหมายบ้างดีกว่าคุณ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนิติกรรมอำพรางเราอาจจะคุ้นชื่อว่าเนี่ยนิติกรรมอำพรางแต่เรารู้ไหมว่าคืออะไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะสำหรับเรื่องของนิติกรรมอำพรางในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

มาพูดถึงเกี่ยวกับนิติกรรมอำพรางครับผมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับมาตรา155ครับเมื่อใดนิติกรรมอำพรางก็คือเป็นคู่กรณีกันครับสมคบกันเพื่อจะแสดงนิติกรรมเกิดขึ้น2นิติกรรมโดยนิติกรรมแรกก็คือแสดงเจตนาลวงครับว่ามีนิติกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมที่2กล่าวง่ายๆเลยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นนายดำประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินนายแดง1ล้านบาทมีกำหนดชำระภายใน1ปีพร้อมดอกเบี้ยต่อมานายดำเอาที่ดินของตัวเองโฉนดเลขที่1234ก็ว่านไปจดทะเบียนขายฝากเพื่อเป็นนิติกรรมสัญญาขายฝากขึ้นมาเพื่ออำพรางนิติกรรมสัญญากู้ยืมแสดงว่า2ท่านเนี่ยจะรู้กันเองระหว่างนายดำกับนายแดงว่ามีนิติกรรมเกิดขึ้น2อย่างก็คือนิติกรรมกู้ยืมเงิน1คือเจตนาอันแท้จริงที่2ท่านจะทำด้วยกันเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีหรืออาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงสัญญาพวกแบบค่าโอนค่าอะไรก็ว่านไปตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยในการบังคับจริงๆผลของกฎหมายก็สามารถให้บังคับตามเจตนาที่แท้จริงของนิติกรรมดังกล่าวก็คืออย่างที่เช่นตัวอย่างที่ว่ามาก็คือสัญญากู้ยืมเงินครับเคสเนี้ยถ้าเกิดนายดำโดนนายแดงฟ้องคดีต่อศาลนายแดงไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขับไล่นายดำให้ออกจากที่ดินที่ได้ทำนิติกรรมอำพรางขายฝากครั้งนี้ออกจากที่ดินได้แต่อย่างไรก็ตามนายแดงยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องนายดำให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ต่อมานะครับเรามาคุยถึงกรณีของบุคคลภายนอกสมมติว่ามีนายเหลืองประสงค์ที่จะซื้อที่ดินต่อจากนายแดงหลังจากที่กำหนดระยะเวลาไถนายเหลืองมาซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับอันนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา155วรรค1นะครับก็บัญญัติให้คุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลภายนอกผู้กระทำโดยสุจริตและเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นนะครับกล่าวเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าครั้งเนี้ยนายเหลืองถือเงินมาโดยสุจริตและไม่รู้เลยว่ามีการทำนิติกรรมอำพรางกันเกิดขึ้นดังนั้นนิติกรรมเนี้ยก็จะบังคับตามนิติกรรมที่แสดงออกมาครับอย่างเช่นสัญญาขายฝากโชว์ออกมาว่าเป็นสัญญาขายฝากซึ่งนิติกรรมที่เป็นกู้ยืมเงินรู้กันแค่2ท่านในเหลืองไม่ได้รู้ตรงนี้ก็บังคับคุ้มครองบุคคลภายนอกให้ได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับนายดำไม่สามารถที่จะอ้างเหตุแห่งความเป็นโมฆะกรรมมายกต่อสู้นายเหลืองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนและก็ยกถึงความเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนี้ขึ้นมาได้ครับผม

0: เรื่องของนิติกรรมอำพรางค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับเรื่องของกฎหมายดีๆคุณอัยการบอกว่ามีปัญหาปรึกษาได้ที่1157ค่ะหรือไม่อยากไปปะกันส่วนตัวปะกันปะหน้ากันเห็นตัวเป็นๆก็ไปหาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีในอำเภอที่อาจจะอยู่ห่างไกลตัวเมืองนะคะอยู่ห่างไกลศาลากลางห่างไกลศูนย์ราชการก็จะมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในอำเภอนั้นๆด้วยค่ะอีก30กว่า
1: ขอเรามีฮอด
0: อำเภอใช่ค่ะ
1: มีเหนือมีใต้นะมีฮอดครับมีฝาง
0: ใช่ค่ะ
1: เชียงดาวด้วยไหม
0: เหมือนจะมีที่
1: เชียงดาวด้วย
0: เชียงดาว
1: 3ที
0: ่3ที่นะคะในหลายพื้นที่ก็สามารถไปเจอกันได้ค่ะงั้นเราต่อกันที่ช่วงของข่าวสารจากคปภ.กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหลากหลายเรื่องราวเมื่อวานนี้คุณคมประสานไปตามทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยโฮมนะคะมาเรื่องของเกษตรเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีอะไรขายบ้างดิฉันก็ยังไม่ได้ไปเหมือนกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังจากคุณคมสารให้คุณคมสารขายครัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามกันเรื่องของข่าวสารจากคปภ.กันก่อนค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของพ.ร.บ.รถค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าพ.ร.บ.นะคะที่เราคุยกันว่าเป็นพ.ร.บ.ภาคบังคับที่เราคุยกันง่ายๆเรียกง่ายๆนี้เนี่ยเขาต่างจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจอย่างไรนะคะก็จะมาอธิบายกันง่ายๆสั้นๆไม่ยาวมากนะคะพ.ร.บ.เป็นประกันภัยที่กฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำอย่างที่เราบอกตลอดแหละว่าพ.ร.บ.ตัวนี้ต้องทำก่อนไปต่อทะเบียนต่อภาษีนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เจ้าของรถเลือกทำเพื่อเพิ่มความอุ่นใจทั้งในส่วนของความเสียหายต่อรถยนต์ทรัพย์สินและก็ความผิดต่อบุคคลภายนอกค่ะดังนั้นการที่มีทั้งพ.ร.บ.แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจก็จะช่วยให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังไงเราก็ต้องทำพ.ร.บ.ภาคบังคับแต่การทำพ.ร.บ.ภาคบังคับเราจะไม่ทำประกันภัยรถยนต์ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจนะคะคุณผู้ฟังอุบัติเหตุค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆแต่สิ่งสำคัญไม่แพ้การป้องกันอุบัติเหตุคือการมีระบบที่พร้อมดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นประกันภัยรถภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.จึงไม่ใช่เพียงเอกสารที่จำเป็นสำหรับการต่อทะเบียนรถประจำปีแต่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความช่วยเหลือและก็คุ้มครองตามสิทธิกฎหมายกำหนดอย่างทันท่วงทีค่ะคุณ
1: พ.ร.บ.เนี่ยผมว่าสำคัญนะเมื่อสักครู่ขับรถมาทำงานก็เจอมอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะเบรกไม่ทันถนนน่าจะลื่นนะครับก็ชนท้ายรถพลิกอัพแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าเหมือนการชนท้ายรถพลิกอัพอาจจะยุบไปนิดนึงนะครับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่แล้วก็มีมันวัยรุ่นน้องใส่หมวกกันน็อกคนหนึ่งไม่ได้ใส่นะครับแต่ดีที่ไม่ได้
0: รับบาดเจ็บนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้คุณว่าการที่เราได้รับความคุ้มครองไม่ได้หมายความว่าผู้ขับขี่จะพ้นจากความรับผิดนะเพราะว่าผู้ขับขี่และผู้เกี่ยวข้องยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายการขับขี่ด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรแล้วก็มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนยังคงเป็นหัวใจสำคัญค่ะของการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นเรื่องที่มาบอกกันสั้นๆง่ายๆว่าประกันภัยรถยนต์กับพ.ร.บ.เนี่ยเขาต่างกันอย่างไรค่ะคุณ
1: จริงๆมันก็ต้องมีทั้งสอง
0: จริง
1: ทั้งสองฝ่ายทั้งคือไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะครับก็ต้องมีนี่แหละครับพ.ร.บ.ภาคบังคับนะครับอยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปติดตามข่าวเมื่อวานนี้แล้วกันนะเมื่อวานนี้ไปติดตามจริงๆแล้วภารกิจของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็เป็นภารกิจต่อเนื่องนะจากจังหวัดเชียงราย
0: ใช่ค่ะมาเชียงรายมาฝางนะคะ
1: มาแม่อายครับแล้วก็มาปิดจบที่เชียงใหม่นะครับมาปิดจบที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับในงานเกษตรนะเมื่อวานนี้ท่านก็ได้มาเป็นประธานเปิดนะครับซึ่งงานเกษตรนี่ต้องบอกว่างานเกษตรเนี่ยเขาจัดกันอยู่9วันด้วยก
0: ั
1: น
0: 9วันใช่ค่ะ
1: 9วันด้วยกันนะครับซึ่งก็จัดที่ด้านหลังอบจ.นะครับด้านหลังอบจ.ก็ที่จัดงานฤดูหนาวนั่นแหละนะครับเป็นเต็นท์โดมสีขาวๆแล้วก็มีเต็นท์สำหรับผู้ประกอบการนะครับที่เอามาขายนะพี่น้องเกษตรกรนะครับเอาต้นไม้เอาผลไม้รวมไปถึงจะมีบูธด้านวิชาการที่ให้ความรู้นะครับงานเนี่ยจัดขึ้นนะครับ9วันนะครับ18ถึง26นะครับมาพูดถึงเรื่องงานนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นงานเกษตรไทย2026เชียงใหม่นะครับซึ่งจัดขึ้น9วันเต็มๆนะครับมีทั้งการเสวนานะครับเรื่องของการเกษตรนะครับที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเกษตรเปลี่ยนโลกนะครับจากแปลงสู่แปลงปลูกสู่แบรนด์ระดับประเทศนะครับมีการผลักดันจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าแนวคิดนะครับเคแล้วก็เลข2นะครับแล้วก็ S K2S นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่าเกษตร to consumer นะครับถ้าแปลตรงตัวก็คือจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรงนะครับ
0: ใช่
1: ตอนนี้จะเป็นกลยุทธ์แบบนี้จะไม่เหมือนกับไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับมีการสอนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกการเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็การขายนะครับตอนนี้ตลาดที่ใหญ่มากคือประเทศจีนนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งงานนี้นะครับงานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเมื่อวานนี้ได้มาเปิดท่านก็บอกว่างานนี้เนี่ยการจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับถือเป็นการตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรปัจจุบันเกษตรกรมีศักยภาพส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่เรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับให้กับผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงโดยมีความต้องการที่ได้รับอาหารที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทุกหน่วยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโฉมนะครับก้าวสู่ยุคดิจิทัลโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและเอาเขาเรียกว่าตลาดนำนะครับเอาตลาดนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในการสร้างแบรนด์สร้างมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า122ศูนย์ทั่วประเทศนอกจากนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการท่องเที่ยวการจ้างงานแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้จัดไปแล้วแต่ว่างานเปิดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่างานเนี่ยมีอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเป็นวันที่21นะครับจะเป็นการแสดงลูกทุ่งเกษตรไทยนะครับแล้วก็ในช่วง 5:30ครึ่งนะครับ1ทุ่มก็จะเป็นดนตรีสดแล้วก็3ทุ่มจริงๆ3ทุ่มมีทุกวันเลยมีทุกวันทั้ง9วันวงดนตรีล้านนาวงดนตรีแบรนด์ดังๆนะอย่างวันนี้ก็จะเป็นฟรีคอนเสิร์ตของวงโอปอนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวงเดอะเพิร์ลนะครับ3ทุ่มเมื่อวานนี้ผมก็ในช่วงที่รอท่านรัฐมนตรีโฮมมาเนี่ยก็จะเป็นการแสดงของน้องๆโรงเรียนสันทรายวิทยาคมแล้วก็ไปม่วนหน้าห้านไปเต้นอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะไปโยกโยกอยู่ข้างหน้ามันเหมือนกันน้องๆนะครับมาเต็มวงเลยจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับเมื่อวานนี้ก็มาในงานเปิดกิจกรรมนะครับเกษตรซึ่งก็จัดที่ด้านหลังอบจ.นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปวันที่22นะครับ22นี่ไฮไลท์ที่ครับให้ผมก็ชอบนะ22ในช่วง 4:00 จะเป็นอบรมเรื่องของโดรนเกษตรพี่เอ
0: ๋ฉันพอ22ฉันหาปฏิทินโดยผ่านพรุ่งนี้
1: วันพรุ่งนี้คืออบรมโดรนการเกษตรนะครับให้กับเกษตรกรนะครับการบินโดรนนะครับรวมไปถึงในช่วง 6:00 ก็จะเป็นการที่อะไรนะอินฟลูเอนเซอร์นะครับเข้ามาให้ความรู้นะครับนอกจากนี้ก็ 1:00 ก็เป็นดนตรีนะครับแล้วก็ 3:00 นะครับไม่พลาดก็คือ FC ของวงไม้เมืองนะครับ23นี่มีการประกวดมิสควีนเกษตรไทยเชียงใหม่นะครับโอ้ไม่ควรพลาดนะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับไปร่วมไปเชียร์กันได้24นี่ก็จะเป็นการอบรมพลังอัดเปลี่ยนเศษวัสดุสู่รายได้ด้วยเทคโนโลยีเครื่องอัดจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับแล้วก็วงดนตรีจากภูแลนะครับผมว่าเดี๋ยวพูดก็ไม่หมดอ่ะเดี๋ยวไปติดตามแล้วกัน
0: ใช่
1: งานนี้ใหญ่มาก
0: ใหญ่อ้อง
1: านนี้ใหญ่มากมีบูธให้ไปชิมไปช็อปไปเลือกซ
0: ื้อจับจ่ายใช้สอยผลไม้ตามฤดูกาล
1: ผลไม้ก็มีต ้นไม้กล้าไม้อย่างที่บอกไปช่วงนี้หน้าฝนฝนตกแล้วถ้าไปปลูกยังไม่ต้องรดน้ำมากไม่ต้องดูแลมาก
0: ก็เป็นพี่น้องเกษตรกรจากทั่วประเทศเลยนะคะสำหร
1: ับ
0: มาจำหน่ายในครั้งนี้
1: ใช่ไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่นะพี่เอไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่เท่านั้นที่เป็นพี่น้องเกษตรกรมาจากทั่วประเทศนะครับงานนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าจากพี่น้องเกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง
0: เขาบอกว่าเนี่ยเขามาจัดเนี่ยแหละนะอย่างที่คุณบอกว่าขายตรงจากคนปลูกถ
1: ึ
0: งคนกินถ้าเราพูดง่ายๆนะคนปลูกถึงคนกินภายใต้แนวคิดจากสวนสู่ผู้บริโภคจากเกษตรกรสู่ตลาดค่ะนะคะอู้ง่ายๆก็คนปลูกมาขายคนเดียวนะคุณ
1: ใช่ตอนนี้อย่างที่ผมได้บอกไปคืออย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเราจะเปลี่ยนแปลงไปคืออันนี้ผลยากรเวลาไปซื้อผ
0: ัก
1: ผลไม้ใช่ไหมตอนนี้ก็ดูเรื่องของนี่แหละเรื่องของความปลอดภัย
0: เขาจะดูเรื่องของเกษตรอินทรีย
1: ์เกษตรอินทรีย
0: ์เกษตรปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคอย่างดิฉันเองอ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องของผักผลไม้อะไรเงี้ยบางทีเราก็มองว่าเราเพิ่มเงินอีกนิดนึงโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือใช้สารเคมีน้อยลง
1: ต้องมาล้างนานๆ
0: ใช่ใช้สารเคมีน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะในปัจจุบันคุณโลกเปลี่ยนแปลงไปเชื้อโรคก็เยอะขึ้นอะไรก็ไม่รู้คุณเป็นเชื้อโรคได้หมดเลยนะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันก็คือจะสนใจเรื่องของอาหารปลอดภัยแล้วที่สำคัญดิฉันมองว่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเราคุณไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่นะทั่วประเทศมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งส่วนของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะบ้านเราต้องยอมรับบ้านเราเป็นเมืองเกษตรคนนะเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: เมื่อก่อนเขาก็จะบอกว่าในน้ำมีปลาในนาก็ต้องมีข้าวแต่เดี๋ยวนี้ข้าวบ้านเฮาไม่ได้เฉพาะสีเหลืองนะปลูกออกมาเป็นสีม่วงก็มี
1: มีหลายสีครับตอนนี้ข้าวอะไรนะข้าวกล่ำ
0: ข้าวกล่ำ
1: ข้
0: าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเมื่อวานนี้คุณก็มีประชุมชี้แจงนะคะเรื่องของการมาตรการความปลอดภัยของสถานบริการหรือว่าสถานประกอบการที่ให้บริการคล้ายกับสถานบริการคุณก็คือเป็นถ้าอู้ง่ายๆก็พับเน
1: า
0: ะร
1: ้
0: านอาหา
1: าร
0: ที่เห็นที่ไข่เครื่องดื่มก็มีการ
1: ก็เป็นเขาเรียกเป็นการดูแลต่อเนื่องพี่เอเป็นการที่แบบป้องปรามเนาะป้องปรามแล้วก็การตรวจสอบนอกจากที่มีการตรวจสอบประจำปีแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
0: ใช่ค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองมีการยกระดับความปลอดภัยนะคะมาตรฐานด้านของความปลอดภัยคือจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในช่วงเวลาที่ท่านเปิดให้บริการนะไม่ได้แบบไปตรวจสอบช่วงที่ปิดร้านอันนี้คือจะลงไปตรวจสอบในช่วงที่เปิดร้านด้วยซึ่งก็จะดูในเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มควบคุมอาคารพ.ร.บ.การสาธารณสุขแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐพลนราดีสอนท่านบอกว่าเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินสูงสุดซึ่งเชียงใหม่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวร้านอาหารก็เยอะทุกอย่างคือเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความพร้อมสูงสุดเราถือว่าเราเป็นหัวเมืองทางเหนือที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วเราเองเราก็บอกว่าเราจะต้องเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอด365วันเที่ยวเชียงใหม่ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ใช้บริการนั่นคือสำคัญสูงสุด
1: ถือเป็นการสร้างความมั่นใจพี่เอ
0: ค่ะ8นาฬิกา58นาทีจะ59แล้วเราสองคนคงต้องไปแล้ววันนี้ต้องขออภัยไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการนะ
1: เดี๋ยวจะเอาที่บ้านมีเดี๋ยวมาโชว์ให้พี่เอดีกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หัวมันออกหรือยังนะเอาซื้อมาปลูกเหมือนกัน
0: อะไรอ่ะคุณ
1: มันสาคูหัวสาคู
0: ได้คุณได้ ฉันยังไม่เคยเห็นนะคะวันต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาในช่วงไทยด้วยขออภัยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยกันอีกหนึ่งวันนะคะในรายการมองเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนี่วาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4ทับ2562รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห่วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทุกคนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญคือการยกเลิกนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากการเป็นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์อริยนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมขอให้รีบอุทธรณ์และยื่นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน
7: นางสัมภาระสุตีหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าหลังรัฐบาลประกาศผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากปัญหาการถือครองยานพาหนะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงเพิ่มการให้บริการเป็นกว่า100คิวต่อวันและเปิดช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คือซื้อขายรถแบบโอนลอยรถซากที่ยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียนและรถที่ค้างชำระภาษี ้ทำให้ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31 กรกฎาคม 2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปทางรัฐแอปเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก่อนนำเอกสารมาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานขนส่งพร้อมเผยว่ามีแนวทางเตรียมผ่อนปรนไม่นำรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีมาเป็นเหตุแห่งการตัดสิทธิหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันนี้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะวันทำงานของคุณผู้ฟังหลายๆท่านหลายๆคนวันพักผ่อนของคุณผู้ฟังบางท่านด้วยรวมถึงคุณแม่บ้านหลายท่านกำลังทำงานกันอยู่นะคะเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะด้วยบรรยากาศของงานเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งฟังสบายๆค่ะเก่าบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับความสดชื่นได้รับความหลากหลายในชั่วโมงนี้รายการเมืองไทยบ้านเราดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเลือกสรรข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังมากมายกันเลยทีเดียวนะคะก็เชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังหลังข่าวภาค 9 นาฬิกาเราก็จะพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันพุธนะพรุ่งนี้เราไม่ได้พบกันนะพรุ่งนี้เราจะได้มีการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังก็ใครที่เป็นผู้ประกันตนต้องการรับทราบเรื่องราวข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะติดตามได้ในชั่วโมงนี้แหละนะคะแต่ว่าเป็นวันทุกวันพุธนะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสารนะคะสิ่งที่จะต้องนำให้ผู้ประกันตนได้รับทราบเนี่ยเขาก็จะนำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันแต่ละส่วนฝ่ายก็มาคุยกับคุณผู้ฟังกันผ่านในชั่วโมงนี้กันด้วยนะคะวันนี้เราทักทายกันด้วยเสียงเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งกันแล้วเราก็ยังคงมีเพลงลูกทุ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อทั้งชั่วโมงแหละนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากแน่นอนนะคะเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจติดตามกันได้ในช่วงต่อไปค่ะ

งานเพลงเพราะๆ เรื่องมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราแล้วก็ไม่ลืมแน่นอนค่ะที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับพี่น้องประชาชนกันเลยทีเดียวแล้วก็ไปที่ไหนก็จะได้ยินเขาคุยกันเสมอๆนะคะนั่นก็คือเรื่องที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะชี้ต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนที่สุดเตรียมกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมความจริงมากขึ้นพร้อมขยายเวลาทบทวนถึง20กันยายนนี้ค่ะที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาได้มีการร่วมแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะเมื่อวานนี้ซึ่งนายพลพีก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าหลักเกณฑ์บางประการเนี่ยนะคะก็ยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงค่ะแล้วก็ได้จัดให้มีการลงทะเบียนใหม่รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้มีการเร่งหารือร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์ที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประชาชนมากขึ้นนะคะจึงได้มาแถลงการให้ข้อมูลกันในครั้งนี้ด้วยนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวขออภัยถึงความไม่สะดวกของการของที่กระทรวงคมนาคมในด้านของหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับในกระบวนการปฏิบัตินะคะซึ่งก็พบปัญหาข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนนั้นเกิดความไม่สะดวกค่ะซึ่งหนึ่งในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อได้แก่1มีรถ

จักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซี 2. มีรถ3ล้อ 3. มีรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้าง 4. รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินคนละ1คันโดยประเด็นดังกล่าวพบปัญหาว่าประชาชนจำนวนมากค่ะที่มีรถยนต์ลักษณะดังกล่าวจำนวนมากเป็นรถเก่าแล้วก็มูลค่าต่ำแต่ก็ยังไม่มีไม่ได้แทงทะเบียนออกจากระบบนะคะมีรถยนต์สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานแต่ก็ยังไม่มีการตีทะเบียนออกมีการขายแล้วก็โอนลอยแต่ก็ยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งก็ถือว่าหรือว่ามีการถูกสวมสิทธิ์ในการซื้อรถของคนอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้มีหนังสือขอให้กระทรวงการคลังได้มีการทบทวนปรับหลักเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้เริ่มต้นที่รถยนต์นะคะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีรถจักรยานยนต์ที่อายุใช้งานเกิน15ปีจะไม่นำมาคิดนะคะเรื่องของการถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีไม่เกิน2คันแล้วก็มีการผ่อนอยู่จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์นะคะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ค่ะในส่วนของประเด็นที่รถจักรยานยนต์บางคันอายุอาจไม่ถึงแต่สิ้นสภาพไปแล้วในเรื่องดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยกรมการขนส่งทางบกจะจัดทำบันทึกค่ะโดยข้อมูลบันทึกจะถูกส่งฟ้องจะถูกส่งต่อนะคะเพื่อใช้ในการอุทธรณ์รถที่ได้จำหน่ายแล้วก็ไม่มีการโอนลอยไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้จัดการเรื่องของกรรมสิทธิ์ก็สามารถที่จะดำเนินการลงบันทึกที่กรมการขนส่งทางบกได้อีกกรณีหนึ่งนะคะก็เป็นกรณีที่มีการถูกแอบอ้างชื่อค่ะการถูกแอบอ้างชื่อสามารถที่จะนำเรื่องดังกล่าวอุทธรณ์ต่อกรมการขนส่งทางบกสำหรับประชาชนบางส่วนที่ไม่สะดวกในการเดินทางที่ไปกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกก็ได้จัดทำแบบฟอร์มนะคะซึ่งได้ทำงานร่วมกันกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลนะคะในส่วนกรณีที่นักเรียนนอกระบบการศึกษาหรือยากจนที่เรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะยกระดับชีวิตก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นการเป็นนักเรียนแต่จะพิจารณาอย่างอื่นประกอบด้วยทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กล่าวนะคะว่าได้ดำเนินการใน3เรื่องหลักดังนี้เรื่องแรกประสานงานกับจังหวัดและทุกอำเภอทั่วประเทศค่ะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ทั้งในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการรับรองได้รับสิทธิ์แล้วจะประชาสัมพันธ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับเพิ่มเติมอย่างเช่นค่าไฟฟ้าและน้ำประปาส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการอุทธรณ์แล้วก็การทบทวนสิทธิ์ค่ะเรื่องที่2ที่ทางด้านของกรมการปกครองได้ดำเนินการก็คือเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐโดยตั้งเป็น One Stop Service ค่ะที่ทุกอำเภอซึ่งประชาชนสามารถไปแจ้งทบทวนสิทธิ์นอกจากนี้อาจมีประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางจึงมีโครงการอำเภอพึ่งได้ค่ะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆ
ถึงในระดับพื้นที่นะคะโดยแต่ละอำเภอก็จะวางแผนลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและธนาคารต่างๆในพื้นที่ซึ่งจะมีการกำหนดในการลงพื้นที่และจะแจ้งให้ทราบถึงแผนงานซึ่งการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่โดยใช้เสียงตามสายและหอกระจายข่าวหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อว่าจะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่3ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้นายอำเภอเจ้าหน้าที่ของอำเภอนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆในแต่ละพื้นที่เพื่อลดความสับสนในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลค่ะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนรับเรื่องราวและแก้ปัญหาในพื้นที่ทั้งหมดนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้การประสานงานบุคลากรหรือว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ยินดีนะคะที่จะเป็นภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการนำข้อมูลทั้งหลายแล้วก็ข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะจะไปบริการให้ถึงในพื้นที่เพื่อที่จะลดภาระของประชาชนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้กับผู้ตรวจกระทรวงปลัดจังหวัดแต่ละจังหวัดลงพื้นที่กำกับติดตามเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วนะคะในขณะที่นายวินิตวิเศษส่วนภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้กล่าวว่าการกำหนดหลักเกณฑ์มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนจริงโดยภายหลังการประมวลผลข้อมูลและพิจารณาข้อเท็จจริงการพิจารณาปรับเกณฑ์ต่างๆก็ได้มีการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนซึ่งหน่วยงานในที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่ากระทรวงต่างๆมีข้อจำกัดแม้เมื่อมีข้อที่จริงออกมากระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะรับเรื่องแล้วก็กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเช่นกรณีรถยนต์ที่มีการโอนลอยจะมีการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดการกับฐานข้อมูลแล้วก็ทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของการรับผิดอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของสิทธิ์ต่างๆซึ่งรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆที่ประชาชนได้ขอทบทวนเข้ามาซึ่งณวันนี้ค่ะประชาชนมาขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.9 ล้านรายกว่าร้อยละ40เป็นเรื่องของรถยนต์ค่ะโดยกระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิจารณาแล้วก็นำเสนอครม.เพื่อพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะได้เร่งสำหรับคนที่เข้าใหม่ได้สิทธิ์กันในวันที่1ตุลาคม2569โดยการลงทะเบียนในครั้งนี้เป็นแบบเชิงรุกค่ะพบว่ายังมีคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์มาก่อน 2.3 ล้านคนโดยมีการยืนยันตัวตนแล้ว 8.4 แสนรายค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนของประเทศไทยนะคะที่ได้รับข้อมูลของผู้เดือดร้อนมากขึ้นนะคะวันนี้ระบุความเดือดร้อนได้หลายระดับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมดูแลในแต่ละกลุ่มกันต่อไปไม่ใช่เรื่องของการใช้บัตรสวัสดิการมาตรการอื่นๆก็ต้องเร่งปรับปรุงซึ่งกระทรวงต่างๆก็ได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหลังจากนี้คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถ่ายโอนให้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนซึ่งมีประมาณ6ล้านรายยืนยันว่าทุกเงื่อนไขกระทรวงการคลังได้รับเรื่องร้องเรียนไว้นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายคนมีการทุจริตนำชื่อเนี่ยไปยื่นลดภาษีซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นโอกาสในการตามคนที่เอาชื่อไปแอบอ้างแล้วก็การคืนสิทธิ์ให้กับทุกท่านต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วภายในวันที่1ตุลาคมนะคะ
กระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นส่วนเป็นหนึ่งในคนที่อำนวยความสะดวกประชาชนค่ะแล้วก็ใช้กำลังของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่บริการประชาชนถึงบ้านนะคะส่วนข้อมูลที่ได้มาแล้วเนี่ยก็จะส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กระทรวงการคลังเพื่อที่จะคัดกรองการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ละเอียดมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเอาข้อมูลต่างๆไปตรวจสอบความถูกต้องเพราะไม่อยากให้ประชาชนโดนเอาชื่อของตัวเองไปเปิดเป็นบัญชีม้าเพื่อที่จะต่อรองธุรกิจบางอย่างซึ่งก็อาจจะมีส่วนของโนมินีแล้วก็ธุรกิจสีเทาที่นำไปแอบอ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนที่การไฟฟ้าแล้วก็การประปาเพื่อสนับสนุนค่าไฟเดือนละ315บาทรวมถึงการเข้าใช้ขอใช้น้ำประปาฟรีส่วนระยะเวลาการอุทธรณ์ก็จะขอครม.ค่ะให้ยืดระยะเวลาออกไปอีกถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดครอบคลุมรอบครอบมากขึ้นนะคะวันนี้อาจจะดูยาวไปนิดนึงสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่นำเสนอแต่ก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่สุดนะคะเตรียมกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมความจริงมากขึ้นพร้อมกับขยายเวลาทบทวนถึง20กันยายนนี้ค่ะและนี่ก็คือช่วงแรกช่วงที่2ของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์ได้พูดคุยกันข่าวสารเรื่องเดียวก็จะทำให้คุณฟังเบื่อแล้วมันเยอะไปแล้วมันนานมากนะคุณผู้ชมฟักพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงท้ายกันนะคะ

หวังว่างานเพลงทุกเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังจะทำให้ถูกอกถูกใจกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราคุณผู้ฟังที่สามารถที่จะหมุนคลื่นมาพบกันได้9โมงเช้านะคะ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณค่ะจนถึง10นาฬิกานะคะก็จะได้รับฟังเรื่องราวข่าวสารได้รับฟังงานเพลงลูกทุ่งในแนวของลูกทุ่งเก่าบ้างใหม่บ้างให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังค่ะบรรยากาศของการฟังเพลงในช่วงสายๆแบบนี้อาจจะทำให้ผ่อนคลายความเครียดหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนในการทำงานอยู่เป็นเพื่อนในการเดินทางของคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะวันนี้งานเพลงที่ได้ฟังอาจจะใหม่ขึ้นมานิดนึงคุณผู้ฟังใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับจากอมตะลูกทุ่งนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นในแนวของคุณสายยันสัญญาคุณสุนารีราชสีมาคุณพุ่มพวงอีกหลายท่านเลยทีเดียวติดตามกันในชั่วโมงนี้รับรองว่ามีความสุขกันอย่างแน่นอนนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามรายการด้วยกันนะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเตรียมงานเพลงลูกทุ่งมาส่งท้ายกับคุณผู้ฟังกันต่อนะคะก็ติดตามรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปจนถึงเวลา10นาฬิกานะคะแล้วก็ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพกันต่อไปเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอกัน1วันพรุ่งนี้อยู่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะสู่คุณผู้ฟังและผู้ประกันตนทุกท่านเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงก็วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์มีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกท่านทุกคนด้วยค่ะด้วยความห่วงใยนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนผลักดันบทบาทอาเซียนและไทยในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
6: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายศิริศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกำชับให้เคร่งครัดการออกหนังสือรับรองการเกิดป้องกันการนำไปใช้ออกสัญชาติเท็จ
7: นายแพทย์ภูวเดชโสรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจากการที่มีบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งเกิดเนื่องจากหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่สถานพยาบาลออกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการ การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแจ้งเกิดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกสารจนอาจเข้าข่ายการจัดทำเอกสารหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำหากพบสถานพยาบาลเอกชนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมแปลงเอกสารหรือการยินยอมให้มีการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือหนังสือรับรองการเกิดผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ประกอบการวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนในพื้นที่รับมือฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที
8: ่นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยพยากรณ์อากาศ7วันจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือคู่สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกูท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ประกันวันอังคารที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569เจ้าไม่ได้เจอกันหลายวันมาแล้วช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาส่งคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นี่เราจะต้องรู้จักกันไว้นะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ช่วงเวลาของรายการข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆเจ้า FC นี่งานเพลงต่อไปที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยหมวยซ่องหาฮื้อนะเจ้ารอก่อนเลยเดี๋ยวได้ฟังทุกงานเพลงที่ท่านแนะนำเข้ามาและสำหรับช่วงนี้เจ้าเชียงใหม่ของเราฟ้าก็ยังดูบดบดมืดๆก่อคุณผู้ฟังแม่นเพราะว่าดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยฝนฟ้าขนองบ้านเราประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าโซนเหนือบ้านเรานี่ตั้งแม่อายฝางแล้วก็ไล่ลงมาตั้งอำเภอสะเมิงกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภออมก๋อยนี่คือพื้นที่ที่จะมีฟ้าฝนหนักหรือพื้นที่อื่นนี่คือการคาดหมายนะเจ้าเรื่องของปริมาณฝนสะสมที่จะตกลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา7อำเภอที่จะมีฝนหนักหรือเปิ้นนอกนั้นก็จะมีฝนอ้อยๆพ่องเนี่ยนะเจ้าตกลงมาพ่องตะวันนี่ก็ฟ้ามืดๆบดๆอยู่นะบ้านมื้อนี้ตกมาน้อยเดียวซิๆน้อยเดียวตากผ้าไว้นี่หล่นเข้าไปไว้ในที่ห่มอ่ะนี่กําเดียวก็บ่มีละแต่ว่าแดดก็บ่ได้ว่าแดดฮ้อนบ่แซ่แลนะเจ้าหมอกบ่มีแต่ว่ามันดูมืดๆเนาะบดๆบรรยากาศเหมือนจะดูเศร้าๆแต่ไม่นะเจ้าชีวิตเราจะต้องเดินต่อมีความสุขในกู้วันนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสเจ้านี่ไปต่างจังหวัดมาก็อากาศก็คล้ายๆบ้านเราเลยมืดๆบดๆเหมือนกันแต่ว่าบางช่วงนึกจะมีแดดก็มีแดดนึกจะฝนตกก็ฝนตกประมาณว่าคนอายุนักละบ่เดี๋ยวนี้นั่งรถมื่นบ่ได้นะคุณผู้ฟังลองวัดด้วยตัวเก่านี่อายุ50ปลายนั่งรถล่องจะไปต่างใต้จีบแอวแต่ก่อนนี้นั่งละม่วนกะยาวไปบ่เดี๋ยวนี้นั่งได้เห็นปั๊มน้ำมันจอดๆๆๆมาไหวแล้วคุณผู้ฟังต้องลงมายืดเส้นยืดสายเฮาเป็นมนุษย์เงินเดือนใจสตังค์นักบ่ได้เนี่ยต้องขับรถไปคนเดียวบ่ได้นั่งเครื่องใจรถยนต์ก็เสี่ยงใกล้น้ำมันนี่บ่ใช่เป็นรถไฟฟ้าอย่างเปิ้นนี่แหละเจ้านี่มนุษย์เงินเดือนอย่างเฮาต้องใช้เงินเฮือคุ้มค่าที่สุดเจ้ารวมไปถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเจอว่าหลายๆท่านเนี่ยเมื่อเฮาอายุนักขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรองว่าเตอสมรรถภาพเป็นของว่าสมรรถนะร่างกายของเฮาสุขภาพของเฮาเนี่ยมันจะไหวก็เวลาเดินทางไกลๆบางคนมาว่าเนี่ยไปเตอพอเกษียณแล้วได้ไปแอลมวยดูว่าเกษียณมวยถ้าใหญ่อยู่บ้านแล้วคุณผู้ฟังโอ้เดินทางไกลบ่ไหวจิ๊บแอลขนาดเลยเมื่อเป็นของว่าอายุนักเนี่ยวัยชราเนี่ยสูงวัยเริ่มมาเยือนเป็นจะอี้แก่นกู้คนแน่ๆแต่ว่าบางท่านนี่เปิ้นสุขภาพดีนะเจ้าสู้ตายเลยนั่งรถเก่งขนาดบ่เจ็บบ่เป็นอะหยังสักอย่างแสดงว่าความยืดหยุ่นดีเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวยังดีอยู่อันนี้คอยเปิ้นอิจฉานะเจ้าสำหรับท่านที่สุขภาพดีดังนั้นเจ้าความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแต่แท้เน้อคุณผู้ฟังเจ้าเอาละจากเรื่องของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวมือส่องพอน้อยนึงเรื่องของทางการเกษตรพี่น้องเกษตรกรที่ยากันกันอยู่วันนี้มีอันอย่างที่จะส่งข้อความถึงท่านได้พ้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะเจ้าในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กรกฎาคมภาคเหนือของเราจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้และบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พี่น้องว่าพื้นที่ต่ำๆพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตั้งน้ำไหลผ่านจะต้องระวังนะเจ้าเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ต่ำๆเนี่ยน้ำท่วมมันอาจจะเกิดขึ้นได้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งพี่น้องเกษตรกรต้องระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวนะเจ้าสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกชุกโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือของเราเนี่ยพี่น้องเกษตรกรอาจจะต้องระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและก็แบคทีเรียอย่างเช่นโรคแอนแทรคโนสหรือแอนแทรคโนสโรคเน่าคอดินซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหายแล้วก็ผลผลิตลดลงด้อยคุณภาพไปสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตพี่น้องเกษตรกรเจ้าท่านจะต้องดูแลส่วนของท่านให้โปร่ง
โอ้บ้านมวยนี่มาแล้วย่าขึ้นมาเวยขนาดหน้าฝนน่ะจ้างเปิ้นตัดกำนึงนี่กับเสี่ยงเป็นปันเนาะคุณผู้ฟังเจ้ามองหู้จะย่าจะได้ละอันยังเสี่ยงก็จะต้องเสี่ยงดังนั้นไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตท่านจะต้องดูแลส่วนของท่านให้โปร่งอากาศถ่ายเทแสงแดดส่องได้ทั่วถึงเพื่อที่จะได้ลดความชื้นสะสมในบริเวณส่วนของท่านนะเจ้าที่สำคัญก็จะได้ป้องกันและก็ลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองส่วนพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ่ควรปล่อยเห่ออยู่ในพื้นที่ที่มันชื้นๆแจ๊ะๆแม่ๆบ่ได้นะเจ้าเป็นเวลาเมินๆเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งมักจะระบาดในสัตว์เท้ากีบอย่างเช่นน้องงัวน้องควายนะเจ้าแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำขังอันนี้ก็จะต้องหลีกเลี่ยงสำคัญที่สุดมือเจ้าว่าพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนี้ท่านจะต้องทราบแล้วก็หูดีหลายๆท่านนี้เปิ้นใส่รองเท้าบูทป้องกันไว้ก่อนเราจะบ่ย่ำน้ำที่สกปรกแล้วก็หากมีความจำเป็นเราจะต้องเตลลุยน้ำเนี่ยสวมรองเท้าบูทไว้ก่อนนะเจ้าป้องกันโรคนี่เลยท่องจนเคลื่อนใจละเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูนั่นเองเจ้านี่ฝากไว้ต่อยห่วงใยสำหรับพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงคุณผู้ฟังกูท่านนะเจ้าไปกันต่อที่งานเพลงของพี่แจ้ดนุพลแก้วการอุ้ยเพลงนี้มวยชอบฟังมาตั้งแต่น้อยๆละห้องสีขาวและเดี๋ยวจะต่อด้วยงานเพลงเก็บตะวันงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเจ้า

งานเพลงนี้เก็บตะวันเจ้าขอบคุณแฟนรายการนักๆเลยสันป่าตองสำหรับงานเพลงแรกบางท่านบอกว่ายังโทรบติดโอ้ยวันนี้สายนักสำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามานี่ถือว่าหัวใจตรงกันเนาะได้ช่วงจังหวะดีนะเจ้าคุณผู้ฟังมีข้อมูลข่าวสารดีๆเจ้าบางทีข่าวดีๆสำหรับคนดีๆอย่างที่ทำเมื่อสังคมเฮาดูดีขึ้นอันนี้ต้องเล่าสู่กันฟังบอกต่อเนาะคุณผู้ฟังเจ้านี่ดูข่าวสารของตังเจงไมนิวสาวพลเมืองดีเก็บเงินสดได้หลายใบเทาโพโตนี่แสดงว่าหลายปันและสตังนั้นเปิ่นก็มัดนางว้องไว้เป็นปึกเลยอันนี้ก็ข้อมูลดีๆข่าวดีๆนะเจ้าอันอย่างดีๆอยากบอกต่อสังคมไทยเฮาก็อยากเฮอมีคนดีๆจีนักๆนะเจ้านางสาวพิมลพัฒน์อายุ24ปีถือว่าเป็นพลเมืองดีนะเจ้าเพิ่นไปนี่หยังเพิ่นปะเก็บสตังค์ได้เก็บสตังค์ก็คือเงินสดได้จำนวนหนึ่งก็เลยไปลงบันทึกประจำวันกับแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ที่สภ.จ้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะเจ้าถือว่ามูลค่าค่อนข้างมากนี่ก็สตังค์ตกอยู่นักเลยนะเจ้าบริเวณถนนสันติราษฎร์ตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่บอกว่าเจ้าของเพิ่นไปแจ้งเอาคืนได้หรือยังนะเจ้าก็ว่าก็จะต้องบอกทิศทางเนาะบริเวณโซนที่ตกเมื่อถูกต้องเพราะว่าน้องพิมลพัฒน์เนี่ยเปิ้นปะสตังที่ตกเนี่ยอยู่บริเวณหิ้มถนนเพื่อก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะได้ซ่องหาเจ้าทองที่แท้จริงเจ้าว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ใจบดีเนาะสตังเอาตกไหนร้อยเดียวเขาก็ว่าใจบดีนี่สตังเป็นปึกเลยแล้ววงเล็บไว้ว่ามูลค่าค่อนข้างนักตัวเองซึ่งตังสพจังเผือกเปิ้นก็รับมอบเงินสดดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานท่านใดถ้าคิดว่าตัวเก่าเป็นเจ้าของทำสตังตกหายก็ไปติดต่อพนักงานสอบสวนสพจังเผือกได้แล้วก็แสดงหลักฐานที่ถูกต้องท่านก็จะได้สตังคืนตามขั้นตอนของกฎหมายนะเจ้านี่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆคุณผู้ฟังไอ้ยังดีๆเราต้องบอกต่อเนาะใจว่าสตังหายมันก็มีคนเอาไปแล้วเอาไปใจเห็นแล้วเก็บของคนอื่นได้ต้องคืนนะเจ้านี่ถ้าบ่คืนนี่ก็ถือว่ามีความผิดถ้าเฮาฮู้ว่าท่านเก็บของเฮาได้ซ้ำนี่แล้วเอาไปใจนี่ซ้ำผิดก็ไปแหมนี่แหละเจ้าอันอย่างที่เป็นเรื่องดีๆบอกต่ออันต้องปรบมือเรื่องนี้ต้องชื่นชมเปิ้นไม่ได้ใส่นามสกุลมาสักคำนี่อยากจะบอกต่อขนาดเลยหน้าตาน้องที่เปิ้นเก็บสตังค์หน้าตาก็งามงามนี่คนงามจิตใจดีนะเจ้านางสาวพิมลพัฒน์อายุ24ปีตะวันเองอายุยังน้อยอยู่เลยเรื่องดีๆต้องบอกต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังนี่หลายๆท่านบอกว่าเนี่ยคนดีของสังคมสุดยอดแม่นเหมือนเมื่อเราจะเจอข่าวดีๆจะยินเนาะคุณผู้ฟังก็จะหันละอ่อนบัดเดียวนี่ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยบางทีได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวจากที่บ้านเก็บเป็นอย่างได้ก็คืนให้เจ้าของเหมือนไปต่างประเทศเนี่ยบางประเทศนี่ของหายนี่บ่ต้องกลัวเลยได้คืนแน่นอนนี่ก็ถือว่าเป็นคนสวยจิตใจงามนี่นี่บางคนบอกว่าขอให้เจริญเจริญเนี่ยแม่นคุณผู้ฟังไอ้อย่างดีนี่มันอยากเอามาอู้ตึงวันเนาะของดีๆจะอี้เลยสิ่งดีๆนะเจ้าบางทีเพิ่นบอกว่าคนงามสวยมีน้ำใจดีกว่าสตังค์ดีกว่าได้สตังค์เนาะคุณผู้ฟังเนี่ยเพิ่นว่าอ่อนคนเมืองนี่มีน้ำใจเสมอนี่ฟังคำที่เพิ่นหวังว่าคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยคอมเมนต์ที่ไปในทางที่ดีนี่มีนักเลยคุณผู้ฟัง

จากข่าวดีๆแล้วเจ้าคุณผู้ฟังก็มาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนี่คือดูเรื่องของเจียงใหม่ของเฮาเจ้าคุณผู้ฟังเพราะถือว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยเฮาเลยโดยเฉพาะจังหวัดเจียงใหม่ที่เฮาจะลุ้นนครหลวงล้านนาที่ว่าจะขึ้นแท่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ซึ่งวันสองวันที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษท่านก็ได้ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าแล้วก็ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเจียงใหม่นครหลวงล้านนาเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของบ้านเฮาเลยนะเจ้าที่จะเกี่ยมรับการประเมินระดับนานาชาติแล้วก็การลงพื้นที่เตือนนี้ก็ถือว่าเป็นการเกี่ยมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรองรับการตรวจประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนี้ถือว่าเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกแล้วเปิ้นจะลงพื้นที่ 3-8 สิงหาคมช่วยกันนะเจ้าเฮาต้องรักษาความสะอาดบ้านเมืองของเฮานี่เป็นหน้าเป็นตาแต่เลยเจียงใหม่ของเฮานะเจ้าตอนนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละจุดแต่ละที่เปิ้นก็มีการดูแลพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดนี่เฮาต้องถือว่าเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะเจ้านี่การประเมินตัวนี้ถือว่าเป็นด้านชี้ชะตาแล้วก็ขั้นตอนสำคัญที่สุดในกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนนะเจ้า

สำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนในเตื้อนี้ประเทศไทยเฮาได้นำเสนอความโดดเด่นตามเกณฑ์มรดกโลกถึง2ประการนั่นก็คือเกณฑ์อันแรกนะคุณผู้ฟังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางในการรับและส่งต่ออิทธิพลทางพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆอย่างเด่นชัดเกณฑ์ข้อต่อไปคือเมืองเชียงใหม่และงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยของอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20แล้วก็เปิดรายชื่อ3กลุ่มพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนก็จะมีกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและแจงเมืองซึ่งประกอบด้วย5ประตูเมืองก็คือประตูจั้งเผือกต้าแปเชียงใหม่ส่วนปรุงส่วนดอกแล้วก็4แจงเมืองแจงสีภูมิแจงกะตั้มแจงกูเฮืองแจงหัวลินและโบราณสถานสำคัญภายในเขตเมืองเก่าซึ่งก็มีวัดเชียงมั่นวัดใจดีหลวงวัดพระสิงห์และวัดสวนดอกกลุ่มวัดป่าและภูเขาจะเป็นวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและกลุ่มสถาปัตยกรรมเฉพาะนั่นคือวัดเจ็ดยอดเจ้าย้อนรอยเส้นทางสู่มรดกโลกและก้าวต่อไปเราจะเห็นว่าในปี2558นั้นได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของยูเนสโกถัดจากนั้นมาเจ้าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนก็คือต้นปีที่ผ่านมาและช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยได้ยื่นเอกสารเสนอชื่อต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสอย่างเป็นทางการและเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2570เป้าหมายของเฮาก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี2570ซึ่งพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปกรรมผังเมืองและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาได้อย่างโดดเด่นคุณผู้ฟังเจ้าการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นแหล่งมรดกโลกบ่ใช่เพียงแค่เสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่ว่าเป็นการยืนยันคุณค่าของอารยธรรมล้านนาที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังยกระดับประเทศไทยบนเวทีวัฒนธรรมโลกเจ้าอันนี้ก็ต้องร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมกันนะเจ้าติดตามความคืบหน้าเพื่อก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยไปพร้อมๆกันเวลาก็ไล่ตัวกันมาติกๆเตรียมความพร้อมในต้นเดือนสิงหาคมถัดไปนี่เหลือสัก2อาทิตย์ต่ออันเองนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะเข้าสู่กระบวนการแล้วตื่นเต้นเหมือนกันนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้ามันก็จะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็จะเห็นคุณค่าเหมือนกับบ้านเฮาก็จะต้องเห็นคุณค่าในพื้นที่ของเฮาถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ไปลุ้นกันต่อเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาเจ้า

เข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์และนาเจ้าสำหรับงานเพลงนี้ใจจำยอมโอ้ยช่วงที่ดนตรีจะขึ้นแต่คิดสะดุ้งเลยเดี๋ยวสะดุ้งไปพร้อมๆกันเจ้าคุณผู้ฟังนี่เนี่ยตะกี้ว่านั่งอยู่ในห้องส่งสะดุ้งไปพร้อมๆกับแอนเจนเลยเนาะแอนเจนแม่นต่อมาแบบเงียบๆไปแล้วจังหวะเพลงก็ขึ้นคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยช่วงเวลาคงรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าแน่ส่งท้ายรายการกันอันนี้ก็เป็นแถมเรื่องๆนะเจ้าจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะได้ยินข่าวนี้แล้วเรื่องของการเปิดโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste Season 4ซีซั่น4จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมี3เมนูที่เข้าชิงหลายท่านถ้าจะได้เคยกินแล้วล่ะสำหรับท่านที่อยู่ในช่วงสัก 40-50 อัพเนาะคุณผู้ฟังขนมเปียงขนมเปียงขนมลิ้นหมานี่มันจะนุ่มๆ นิ่มๆ นะแต่ก่อนนี้ไปตังกัดต้นลำไยนี่กัดต้นลำไยนี่ไปตังกัดหลวงกัดต้นลำไยนี่จะมีขนมเนี่ยขายอยู่ขนมล้านนาโบราณที่ใช้ข้าวเหนียวท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักรสชาติก็จะหวานๆมันๆเหนียวนุ่มหอมมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลอันนี้ถือเป็นขนมที่เปิ้นแต่งออกมาแล้วสะท้อนภูมิปัญญาการทำขนมพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมานะเจ้าอันนี้ขนมเปียงหรือว่าขนมลิ้นหมานุ่มๆ นิ่มๆเนี่ยอมรชอบกินขนาดเลยต่อไปคือห่อนึ่งไก่ใส่ผำผำนี่มวยยังบ่ค่อยเคยกินเต้าใดนะเจ้าเคยได้กินสักเตื้อนึงสมัยที่ลุงไหวเคยมาจัดรายการเนี่ยลุงไหวแปลงผำมือเนี่ยนะเจ้าเกิดมาก็กล้าเคยได้กินเนี่ยแต่ว่าต้องทำสะอาดเนี่ยมั่นใจได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแฮมนึ่งเมนูนะเจ้าที่จะต้องช่วยกันโหวตอันไหนจะเป็นเมนูที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังจากขนมเปียงขนมลิ้นหมาเนี่ยละมาที่ห่อนึ่งไก่ใส่ผำอาหารพื้นเมืองเหนือที่เปิ้นเอาไก่แล้วก็ผักพื้นบ้านมาปรุงด้วยเครื่องแกงแล้วก็ห่อด้วยใบตองแล้วก็นึ่งเนาะรสชาติก็จะเข้มข้นหอมสมุนไพรเพชรกำลังดีมีความกลมกล่อมจากห่อนึ่งไก่ใส่ผำแล้วอันสุดท้ายนี่คือน้ำหนังแก้วพอดีว่าไม่ได้กินอันจิ้นหัวจิ้นควายนี่นี่เสียดายไม่ได้ลิ้มลองนะเจ้าน้ำหนังแก้วอาหารล้านนาโบราณที่เกิดจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารจากหนังควายรสชาติหอมเค็มกลมกล่อมแหมแล้วแล้วว่ากรุบกรุบกรับกรับเลยเป็นบอกว่าถ้ามันจะกรุบกรับถ้าเอาไปปิ้งนี่คือน้ำหนังแก้วสามเมนูนี้เจ้าคุณผู้ฟังที่จะเข้าจริงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราจากขนมเปียงห่อนึ่งไก่ใส่ผำน้ำหนังแก้วคุณผู้ฟังเลือกเมนูไหนเจ้าอันนี้ก็ไปห่วมโหวตได้เนอคุณผู้ฟังเจ้ากองส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเข้าไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะเจ้านี่เป็นคนเชียงใหม่เขาต้องไปห่วมกันนะเจ้าไปโหวตดู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปจะต้องปิ๊กมาเนี่ยละออนคนรุ่นใหม่จะต้องได้ลิ้มลองอย่างฮือคงอยู่แล้วก็เป็นห้องว่าได้ยินติดหูเนาะจะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจบางเตอร์เนี่ยเอาขนมเมื่อละออนกินโดยเฉพาะละออนคนรุ่นใหม่อายุ10ปลายเนี่ยยังวันก่อนนี่เจอกับตัวเก่าละออนที่บ้านมวยมีขนมเป็นห้องขนมไข่หงอันนี้มักโดยเป็นการส่วนตัวคนเมืองก็จะห้องขนมไข่อันนั้นน่ะไข่แมงนั้นน่ะแหมแมงตัวเงินตัวทองเนี่ยขนมไข่นั่นน่ะจริงๆบ่ผิดเนาะถ้าเฮาจะห้องขนมไข่หงหรือไข่เหี้ยเนี่ยเอาให้ลูกลองกินดูโอ้กินได้กำเดียวบ้วนออกว่าคุณผู้ฟังเฮากินล้ำลำจะได้น้อเนี่ยนี่อยากให้ละออนคนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองนะเจ้าเนี่ยว่าเมนูต่างๆหรือว่าอาหารถิ่นที่ยังคงอยู่แล้วกินแล้วก็ล้ำลำเนี่ยยังมีอยู่นักเลยอันนี้ฝากไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังและหมดเวลาคงรายการเสน่ห์ล้านนาแล้วข้าเจ้าละดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนมันพูดมาปากกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนพร้อมย้ำไม่ควรมีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการ
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนที่ทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงพอเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อครม.โดยมีเป้าหมายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปส สามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียสนับสนุนการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในสัปดาห์นี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศสนับสนุนและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีการพบกันระหว่างนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นายรูบิโอซึ่งอยู่ที่กรุงมะนิลาแล้วเปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมพบกับนายลาฟรอฟระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแต่ไม่แน่ใจว่าการพบปะครั้งนี้ได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่ขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกำลังจัดเตรียมการพบปะกันระหว่างนายลาฟรอฟกับนายรูบิโอนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน hey!
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะทักทายกันได้ที่0532767939ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD และรวมถึงช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางวางแผนการเดินทางขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดถ้าพูดถึงเรื่องของการทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะทบทวนสิทธิ์โดยที่ไม่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ก็คือเกณฑ์ของยานพาหนะแล้วก็รวมไปถึงเกณฑ์นักศึกษาด้วยนะคะไม่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ก็คือรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรถจักรยานยนต์2คันถ้าคันใดคันหนึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนรถพังไม่ได้ต่อทะเบียนให้แจ้งกรมการขนส่งทางบกถ้าขายรถแล้วแต่ว่ายังไม่โอนเนี่ยนำหลักฐานการขายไปแจ้งขนส่งไม่มีหลักฐานใช้บันทึกถ้อยคำได้นะคะถ้าหากถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถให้แจ้งขนส่งเพื่อบันทึกข้อมูลด่วนเป็นนักศึกษานอกระบบก็คือแต่ละจะมีพิจารณาเกณฑ์รายได้ทรัพย์สินอื่นร่วมด้วยนะคะช่องทางในการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็สามารถที่จะยื่นได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสแล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะเพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่20กันยายน2569หรือจะเข้าไปยื่นที่ทางอำเภอก็คือไปศูนย์ One Stop Service นะคะต้องรอผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปทบทวนนะคะไปพิจารณาซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยได้รับข้อมูลของผู้เดือดร้อนมากขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการหารือกันแล้วก็เร่งปรับปรุงทางกระทรวงต่างๆก็ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือทุกคนตามนโยบายของทางคณะรัฐมนตรีนะคะหลังจากนี้คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถ่ายโอนให้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนซึ่งมีประมาณ6ล้านรายก็ยืนยันว่าทุกเงื่อนไขกระทรวงการคลังได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายคนเนี่ยมีการทุจริตนำชื่อไปยื่นเพื่อลดภาษีซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสในการตามคนที่เอาชื่อไปแอบอ้างแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับทุกท่านต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วภายในวันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นหนึ่งในคนที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคะใช้กำลังของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่บริการประชาชนถึงบ้านส่วนข้อมูลที่ได้มาแล้วเนี่ยจะส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองการเก็บข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปตรวจสอบความถูกต้องเพราะไม่อยากให้ประชาชนโดนเอาชื่อของตัวเองไปเปิดบัญชีม้าเพื่อต่อธุรกิจบางอย่างซึ่งอาจจะมีในส่วนของนอมินีแล้วก็ธุรกิจสีเทาที่นำไปแอบอ้างนะคะอันนี้จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็ยังสามารถลงทะเบียนที่การไฟฟ้าแล้วก็การประปาเพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้าเดือนละ315บาทรวมไปถึงการขอใช้น้ำประปาฟรีส่วนระยะเวลาของการอุทธรณ์จะขอคณะรัฐมนตรีให้ยืดระยะเวลาออกไปอีกจนถึง20กันยายนนะคะเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลละเอียดรอบคอบมากขึ้นด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่น

0: ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยส่งสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะวันนี้มีขอบทเพลงเก่าๆมานะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่มีเหตุผลของคุณรังพันกรบทเพลงของคุณนัทมีรีนะคะที่ทางอำเภอเมืองแนะนำเข้ามาค่ะช่วงนี้มีการติดตามการก้าวสำคัญนะคะที่จะลุ้นเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นแท่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ซึ่งก็มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่เพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกก้าวสำคัญเตรียมรับการประเมินระดับนานาชาตินะคะซึ่งก็มีการเตรียมการตรวจจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีกำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569การประเมินในครั้งนี้นะคะก็เป็นการดูขั้นตอนสำคัญของกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ก็นำเสนอความโดดเด่นตามเกณฑ์มรดกโลกถึง2ประการด้วยกันก็คือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางในการรับแล้วก็การส่งต่ออิทธิพลทางพระพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆอย่างเด่นชัดนะคะหรือจะเป็นการที่นำเสนอเมืองเชียงใหม่และงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20นะคะก็จะมีกลุ่มพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนก็คือกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและแจ่งเมืองประกอบไปด้วย5ประตูเมืองก็คือประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนปรุงประตูสวนดอก4แจ่งก็จะมีแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกู่เฮืองแจ่งหัวลินแล้วก็โบราณสถานสำคัญในเขตเมืองเก่าก็คือวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และวัดสวนดอกนะคะจะมีกลุ่มวัดป่าและภูเขาก็คือได้แก่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมแล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายก็เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมเฉพาะนะคะก็คือวัด7ยอดนั่นเองย้อนรอยเส้นทางสู่มรดกโลกแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะซึ่งปี2558ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของยูเนสโก13มกราคม2569คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนนะคะ1กุมภาพันธ์2569มีการที่จะได้ยื่นเอกสารเสนอต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสอย่างเป็นทางการช่วงมิถุนายนจนถึงกรกฎาคม2570ก็คือช่วงเป้าหมายเลยนะคะคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี2570ก็ได้กล่าวย้ำนะคะว่าพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งหมดนี้สะท้อนพัฒนาการในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปกรรมผังเมืองและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาได้อย่างโดดเด่นการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นแหล่งมรดกโลกไม่ใช่เพียงแค่การเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่ว่าเป็นการยืนยันคุณค่าของอารยธรรมล้านนาที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติและก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้ต่อยอดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ยกระดับประเทศไทยบนเวทีวัฒนธรรมโลกด้วยนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเพื่อก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยที่จะทำให้ล้านนาสู่สากลลุ้นเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

ามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะมีการแนะนำนิราศเวียงพิงนะคะแต่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะจัดเป็นเวอร์ชั่นแจ๊สนะคะแล้วก็มีบทเพลงอีกหลากหลายบทเพลงที่แนะนำเข้ามาถ้าไม่ทันในช่วงโมงนี้เดี๋ยวยกยอดไปเปิดในชั่วโมงหน้านะคะทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเตือนภัยอีกแล้วมิจฉาชีพมาในกลุ่มการสร้างกลุ่มที่จะซื้อขายสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังมองหากรงรถเข็นอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ระวังมิจฉาชีพนะคะชวนเข้ากลุ่ม Open Chat ซึ่งขายสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นเครื่องมือหลอกลวงเต็มไปด้วยหน้าม้าคอยสร้างบรรยากาศการซื้อขายการหลอกให้จ่ายค่ารหัสร้านค้าค่าธรรมเนียมค่าระบบส่วนกลางหรือว่าทำภารกิจยืนยันตัวก่อนซื้อขายจริงซึ่งการซื้อขายทั่วไปเนี่ยจะไม่มีการเรียกเก็บดำเนินการกิจกรรมเพื่อทำรายการก่อนนะคะหากเจอเงื่อนไขลักษณะนี้เนี่ยให้หยุดทันทีเลยตรวจสอบให้รอบคอบอย่าหลงเชื่อสลิปหรือว่ายอดเงินบนเว็บไซต์ที่อีกฝ่ายส่งมาทั้งหมดที่เราเห็นนี่อาจจะเป็นระบบปลอมที่มิจฉาชีพเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินจากเรานะคะบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการสังเกตว่าตั้งชื่อร้านซ้ำนะคะจำง่ายชวนเข้า Open Chatที่ส่งลิงก์เข้ามานะคะมีหน้าม้าซื้อขายเร็วแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะให้เราโอนเงินให้เร็วต้องมีการเอ๊ะเกิดขึ้นเลยเอ๊ะนี่มันเป็นของปลอมหรือเปล่าเป็นการหลอกให้กดเข้าไปดูดาวน์โหลดหรือว่าโอนเงินหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นการขอเก็บเงินค่าระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปดูข้อมูลนะคะจะมีเพจหนึ่งก็คือเข้าไปดูกันได้เพจว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมข่าวไหนบิดเบือนนะคะเข้าไปที่เพจของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคะมิจฉาชีพซึมเข้ามาเนียนเข้ามาในทุกกลุ่มแล้วนะคะในเขาเรียกว่ารันทุกวงการก็ต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพชรดาพรพัฒนันทหิรันและธนพัฒนิธิบวรพักประเดิมคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2569รวมทั้งเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569-2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห้วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปีค.ศ.2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งสแกนคนจนปลอมและปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ
2: ์นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการคือการนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจและเดือดร้อนจริงเข้าร่วมระบบซึ่งขณะนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วราว2,300,000คนพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือคนจนปลอมออกจากระบบสำหรับกรณีประชาชนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงแต่หลุดจากสิทธิ์เนื่องจากเกณฑ์คัดกรองและปัญหาฐานข้อมูลเช่นผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการดับเบิลเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์รวมถึงประสานกระทรวงคมนาคมร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด
3: วันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่หนึ่งหัวใจที่สองก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมวันนี้สิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service ช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริง
2: ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทหรือถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้หลอกลวงดังกล่าวอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสังคมโดยสิทธิสวัสดิการภาครัฐอื่นๆทั้ง72ประเภทเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสิทธิเรียนฟรี ยังครอบคลุมและมอบให้แก่ประชาชนตามสิทธิเดิมทุกประการตัดสิทธิประดับสินแรงงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจากที่ยื่นไป 1 ล้านคนเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กระทรวงดูแลว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนซึ่งต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุหรือหลักเกณฑ์ตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและรอรายละเอียดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไร
5: เรารอคำแนะนำจากกระทรวงมหาดไทยเราต้องทำเพื่อยังไงแต่ทางเราก็สแตนบายว่าไอ้รายชื่อที่เราร่วมกับกระทรวงการปกครองยื่นไปเนี่ยหนึ่งล้านคนเนี่ยมันประมาณ 200,000 คนต้องทำยังไงได้บ้างตามทางแบบนี้นะครับ
4: ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพม.เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยจะต้องรอการหารืออีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 260,000 คน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกียรติทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองสิทธินักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้ว
7: ขณะนี้ก็เดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันในครม.นะครับว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จริงๆแล้วต้องได้รับการดูแลเนื่องจากว่าคนที่เรียนในสกลเนี่ยมีอายุที่หลากหลายในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานที่เดินทางไปร่วมคณะท่านนายกเนี่ยก็ร่วมคณะท่านรองเอกนิติด้วยผมก็ได้ปรารภเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่เข้าใจในความรู้สึกนะครับอะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการลาออกกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยเน้นย้ำว่าการศึกษานอกระบบและการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรทิ้งโอกาสไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งศูนย์ One Stop Service และทีมเคลื่อนที่ช่วยประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายด่วนจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในการยืนยันสิทธิและยื่นทบทวนสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำให้ในายอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการ2มาตรการสำคัญได้แก่1จัดตั้งศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง2จัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้เดินทางไม่สะดวกให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการทบทวนสิทธิเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐอย่างครบถ้วนโดยไม่เสียโอกาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตตั้งเป้า200คนในปีงบประมาณนี
11: ้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันยานยนต์แห่งอนาคตจึงต้องเดินหน้าสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการลงทุนการขยายตลาดในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์แห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี EV มาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลผ่านศูนย์อุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้
12: ผู้ผลิตยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนจำนวนมากหลายบริษัทสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เรามีห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระบบ AIมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ต่างๆดังนั้นช่างซ่อมรถในวันนี้ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องวิศวะไฟฟ้าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AI การซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคตนั้นจะไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมา
11: ท่านวราวุธยังกล่าวถึงการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคตนอกจากนี้ยังต้องเร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษาไปจนถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI Data Center เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีร่วมกับคณะเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณกรุงปักกิ่งว่าความร่วมมือสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเร่งพัฒนา AI Data Center รุ่นใหม่ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเติบโตของเทคโนโลยีควบคู่กับความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในไทยเสริมสร้างทักษะ AI และ Digital Literacy ให้แก่บุคลากรทุกระดับพร้อมกันนี้กระทรวงดีอยังพร้อมต่อยอดแนวคิดที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงด้านการกำกับดูแล AI ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนอย่างหัวเว่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทดสอบและพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล AI อย่างโปร่งใสปลอดภัยและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติน
4: างสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ FBI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทั้งนี้ FBI ขอบคุณประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับ FBI และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบชิลเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าการดำเนินการปราบปรามแกมเมอร์ไม่ใช่เพียงการจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานควบคู่กับ FBI แล้วภริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
13: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห้วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายเสียศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและยังจะได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงนามยอมรับหลักการสันติภาพและกฎบัตรอาเซียนภายใต้หัวข้อการผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชิลีเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เชิดชูสตรีไทยดีเด่นสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดงานศิลป์แผ่นดิน
2: นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางสาวสิริพรโรจนสุการรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมณอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการขับเคลื่อนสังคมสืบสานพระราชปณิธานด้านการสร้างอาชีพและความมั่นคงของครอบครัว
3: แต่ละปีเนี่ยท่านก็มีพระบรมราโชวาทตั้งแต่ต้นนะสตรีไทยเนี่ยควรจะปฏิบัติตนยังไงนะคะมีความคิดอย่างไรสิ่งที่ท่านได้ให้เราสี่ข้อนะฮะสี่ประการก็คือขอให้เราเป็นพึงที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ที่สองก็พึงจะเป็นแม่บ้านที่พร้อมนะคะประเด็นที่สามคือรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทยแล้วก็อันที่สี่ก็คืออยากให้สตรีเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเราตลอดมา
2: ภายในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงผลงานของกระทรวงพม.และสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเครดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวตลอดจนสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามคำพิพากษาศาลบริเวณตำบลไทยสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา3ราย
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยหน่วยงานต่างๆสนธิกำลังร่วมกันติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา3รายได้แก่เจ้าของริมผารีสอร์ทเจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูและเจ้าของวิมานหมอกวังน้ำเขียวขณะที่เจ้าของรีสอร์ทสตาร์เวลโฮมการ์เด้นได้แสดงความประสงค์ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตัวเองทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติทับลานรวบรวมข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งที่เคยถูกดำเนินคดีแต่ยังเพิกเฉยไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดทำรายละเอียดทั้งรายชื่อเจ้าของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบันทึกการจับกุมผลการดำเนินคดีภาพถ่ายปัจจุบันและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้คณะทำงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วกระทรวงทรัพย์จะเสนอเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินโดยตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยมิชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายสุชาติชมกลิ่นกล่าวเพิ่มเติมถึงการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดนุ้ยทั้งหมด50รายการซึ่งมีผู้ครอบครองเจ้าเดียวพื้นที่กว่า18ไร่มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การรื้อระบบท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เป็นการจัดระเบียบไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายโดยแปลงที่รื้อถอนเป็นที่ดินที่ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนเมื่อปี2557เนื่องจากเป็นโฉนดมิชอบแต่คำสั่งศาลไม่ได้สั่งให้มีการรื้อถอนจึงต้องใช้คำสั่งปกครองตามมาตรา25มาบังคับใช้ส่วนกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีโรงแรมใช้พื้นที่รุกล้ำเขตอุทยานซึ่งได้มีการรื้อถอนแล้วเช่นกันพร้อมยืนยันว่าหากมีการฟ้องร้องข่มขู่ส่วนตัวพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด
5: เราไม่ได้ไปทำให้เรื่องการท่องเที่ยวหรืออะไรทำให้มีความรู้สึกว่าเราไปรื้อเรื่องระบบการท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เราไปจัดระเบียบให้ไม่มีการเอาระเบียบแล้วให้อยู่ภายใต้กฎหมายในกฎหมายฉบับเดียวกันมากกว่านะครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆในเรื่องที่จะต้องจัดระเบียบภูเก็ตใหม่เพราะว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะปล่อยไว้เนี่ยเราเงยหน้าไปมองไป4 5องศา50องศาก็มีแต่บุกรุกป่าเขากันหมดเมื่อวานผมบินฮอดูก็มีประมาณ 8-9 จุดซึ่งคุยผู้ว่าเมื่อคืนนี้แล้วว่าให้ตรวจสอบให้หมดซึ่งถ้าเขาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องเอกสารสิทธิ์มาเราก็จะมาครอบดูกับพื้นที่ป่าไม้ผมหรือพื้นที่อุทยานผม
1: ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูตรวจพบผู้บุกรุกพื้นที่แผ่ถางป่าซึ่งได้มีการแจ้งความตำรวจพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยการดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าน
6: ายณรงค์คงเอียดทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูเปิดเผยว่าจากการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทรลและลงพื้นที่พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอรอ2น้ำตกตนช่องฟ้าพบร่องรอยมีการแผ่ถางเนื้อที่ 4.27 ไร่บริเวณบ้านดอกแดงท้องที่หมู่ที่5ตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหลักและป่าเขาโตนตามกฎกระทรวงฉบับที่675พุทธศักราช2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เตรียมการผนวกให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูจึงได้ดำเนินการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
7: แบ่งปันเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะมาควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องยอมรับภายใต้ข้อจำกัดที่อุทยานมีกำลังเจ้าที่ที่ต้องดูแลภายใต้พระราชกฤษฎีกาของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มาออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทนะครับพบร่องรอยนะครับมีการบุกรุกแผ่วถางก็ทำการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6: ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูและอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีการดำเนินการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทรลเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบอุทยานแห่งชาติโดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

0: กว่า20รายซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดการว่าทั้งหมดจะเข้าชี้แจงภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่นายภาวุฒิมีท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปโดยหันมาสนับสนุนโครงการ THAI Passport ว่าเป็นผลมาจากการกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นส่วนคำถามเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งหมายความว่ากระบวนการจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏอีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ยืนยันว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างสหรัฐและอังกฤษพร้อมเปิดเผยว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมในเร็ววันนี้ในโอกาสนี้ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นน้ำมันในทะเลเหนือความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
0: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประนามถ้อยแถลงของนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่กล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมต่อประชาชนชาวเยเมนและบังคับใช้มาตรการปิดล้อมเส้นทางการเดินเรือพร้อมให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องเรือทุกลำของซาอุดีอาระเบียที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมการเดินเรือทางทะเลของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งมีผลบังคับใช้โดยทันทีเพื่อตอบโต้จากกรณีการปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกดขี่ที่ซาอุดีอาระเบียบังคับใช้กับเยเมนมาอย่างยาวนาน
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะรานของอิหร่านจำนวน2คนเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสอบปากคำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลและมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างจงแจ้งอย่างไรก็ตามนายบาโรยืนยันว่าทางการอิหร่านได้ปล่อยตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนแล้วและทั้งคู่กำลังเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนว่าสหภาพยุโรปจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์
0: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจีนที่ถือเป็นการยั่วยุและน่ากังวลต่อปฏิบัติการทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเรือฟิลิปปินส์บริเวณสันดอนโทมัสที่2พื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงขัดแย้งต่อคำมั่นของจีนที่จะแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้อย่างสันติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่านายรูบิโอจะมีการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมดังกล่าวหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมเทควันโดไทยมีลงสนาม3คนผลปรากฏว่าจอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้

0: ของเหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกับธนพัฒนิทิตบวรพักในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายและคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะฮันเน่ฟันเดอร์วิงเคลมือ98ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากเบลเยียม2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์ WTA 125รายการที่2ต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกหญิงเดียวกฤษณารอดประเสริฐดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับปุญชนกสร้อยรุ่งเรืองขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะซ่งจือรุ่ยจากจีน2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไสยรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7ประตูต่อ6หลังเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3ประตูต่อ1โดยชิงแชมป์ในวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 นทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ซ้อมร่วมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อทดสอบเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
1: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
0: ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันนี้ให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowกอล์ฟอาชีพสิงห์คลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากจักรนาถอินมีนพพรัตน์พานิชพลเอกปรินทร์วูและชนละทิศชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจักรนาถเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกใน All Highland Golf Tour พร้อมรับเงินรางวัล450,000 บาท โดยรายการต่อไปคือรายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2026ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬาโดยเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายโดยย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณต่อไปนี้ต้องไม่กระทบแผนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพระราชบัญญัติได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนเป็นนักกีฬา694คนโดยในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทั้งนี้นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานโอลิมปิกไทยขอให้สมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีฑายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค์
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: 12 นาฬิกา 45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
8: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ ค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักษาศิลป์ขออภัยค่ะร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรีรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ LEDthaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคิดว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ความจริงในยุคปัจจุบันโรคนี้กำลังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คนวัยทำงานมากขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่หลายคนไม่ได้ทันสังเกตตัวเองความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดถูกกดดันตลอดเวลาและหากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเรื้อรังสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโรคนี้คือความเงียบเพราะในระยะแรกของผู้ป่วยส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการอะไรเลยบางคนใช้ชีวิตปกติทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความดันในร่างกายกำลังสูงเกินมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เกือบครึ่งไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปสำหรับในกลุ่มวัยทำงานปัจจัยเสี่ยงมักไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารรสเค็มจัดอาหารแปรรูปการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มกระตุ้นบ่อยเกินไปการนั่งทำงานนานโดยไม่ขยับร่างกายรวมถึงความเครียดสะสมจากงานที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้ขณะเดียวกันโซเดียมในอาหารก็ถือเป็นตัวการสำคัญที่หลายคนมองข้ามเพราะแม้ไม่ได้รู้สึกเค็มมากแต่ในอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามร้านทั่วไปมักมีปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันส่งผลให้ความดันค่อยๆสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือ ความดันสูงมักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนบางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะมึนงงหรือเหนื่อยง่ายแต่มักถูกมองข้ามว่าเป็นอาการจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยค่าปกติทั่วไปควรอยู่ประมาณ120/80มิลลิเมตรประหลอดหากสูงกว่า140/90มิลลิเมตรประหลอดจะถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะความดันสูงแล้วการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารเค็มเพิ่มผักและผลไม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็ววันละ30นาทีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการจัดการความเครียดให้เหมาะสมล้วนช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญความดันโลหิตสูงจึงไม่ใช่โรคของคนแก่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโรคเงียบของคนวัยทำงานที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตสมัยใหม่หากเราไม่ใส่ใจตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนในวันที่สายเกินไปคุณผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรักษาแต่เริ่มจากการรู้ทันตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกสนุกพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอก ของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องของน้ำพริกมาฝากท่านผู้ฟังนะคะแต่ก็เลยเวลาแล้วสำหรับใครที่ทานอาหารแล้วใช่ไหมคะเก็บไว้เป็นอาหารมื้อค่ำก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้นำน้ำพริกที่มีแคลอรี่ต่ำคือไม่ถึง100แคลค่ะมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะทานได้อร่อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะใครที่เป็นคนชื่นชอบน้ำพริกอยู่แล้วก็คือน้ำพริกเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการทานน้ำพริกที่แบบไม่อ้วนต้องเลือกเมนูน้ำพริกแบบไหนดีซึ่งเมนูน้ำพริกเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็ว่าได้นะคะเป็นอาหารสุขภาพแบบไทยๆนี่แหละค่ะที่เพียงทานคู่กับผักสดนะคะผักต้มไข่ต้มแค่นี้ก็อร่อยหรือว่าจะทานกับปลาเล็กปลาน้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นรสชาติที่ครบเครื่องทำให้น้ำพริกนั้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ทานแล้วไม่รู้จักเบื่อด้วยแม้กระทั่งคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะก็ทานผักกับน้ำพริกในหลายๆมื้อเช่นกันดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าน้ำพริกที่ไม่อ้วนเป็นแคลอรี่ต่ำคือไม่ถึง100กิโลแคลอรี่นั้นจะมีอะไรบ้างค่ะสำหรับเมนูน้ำพริกที่นำมาฝากกันนะคะก็เป็นข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยนี่แหละค่ะที่เขาได้รวบรวมไว้ในหนังสือ84เมนูน้ำพริกผักรักสุขภาพนะคะซึ่งก็ได้เลือกสรรในส่วนของน้ำพริกที่ให้พลังงานไม่ถึง100กิโลแคลอรี่ต่อปริมาณ100กรัมมาฝากท่านผู้ฟังนั่นเองนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะถ้าหากว่าใครอยากทราบว่ามีเมนูน้ำพริกอะไรบ้างที่กรมอนามัยเขาได้รวบรวมเอาไว้ก็ไปดูในส่วนของหนังสือ84เมนูน้ำพริกผักรักสุขภาพนะคะไปดูกันที่น้ำพริกทะเลกันก่อนค่ะน้ำพริกทะเลถ้วยนี้มีหอยแมลงภู่สดเป็นส่วนประกอบหลักนะคะเขาโขลกกับกระเทียมแล้วก็พริกเหลืองเผาค่ะพริกขี้หนูสดกะปิเล็กน้อยตามด้วยน้ำปลามะนาวแล้วก็ปรุงรสตามชอบแค่นี้ก็อร่อยง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็ให้พลังงานเพียงแค่55กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมหรือว่าประมาณ7ช้อนทานข้าวเท่านั้นอีกทั้งยังได้โปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็เราได้จากหอยใช่ไหมคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจากสีเหลืองสีเขียวสีแดงของพริกนั่นเองพร้อมด้วยสรรพคุณทางยาของพริกที่เขาช่วยในเรื่องของการขับลมแก้ท้องอืดนะคะและยิ่งทานคู่กับผักสดก็จะได้รับในส่วนของวิตามินไฟเบอร์รวมไปถึงคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มเข้าไปอีกค่ะน้ำพริกประเภทที่2น้ำพริกเห็ดฟางค่ะสำหรับคนที่อยากได้โปรตีนแน่นๆ นะคะแล้วก็วิตามินดีจากอาหารลองน้ำพริกเห็ดฟางดูค่ะเพราะว่าจะมีส่วนผสมหลักๆ ก็คือเห็ดฟางและเนื้อปลาทูซึ่งให้วิตามินดีด้วยกันทั้งคู่นะคะวิธีทำเขาบอกว่าไม่ยากเลยนะคะที่เขาได้แนะนำเอาไว้เพียงแค่นำเห็ดฟางปลาทูนึ่งนะคะหอมแดงกระเทียมพริกหยวกพริกขี้หนูโครกเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาตามชอบนะคะถ้วยนี้จะให้พลังงานอยู่ที่74กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมหรือประมาณ8ช้อนทานข้าวและยังได้โปรตีนอยู่ที่7.7 กรัมนะคะฟอสฟอรัสอีก177มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 1.1 มิลลิกรัมและยังได้ในส่วนของไอโอดีนแมกนีเซียมกรดไขมันโอเมก้า3และ6จากปลาทูอีกด้วยเน้นทานผักให้มากกว่าข้าวนะคะก็อร่อยแซ่บแล้วก็ยังประหยัดในส่วนของแคลอรี่ไปอีก1มื้อค่ะไปต่อกันที่น้ำพริกปลากระป๋องเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยทานกันบ้างใช่ไหมคะสำหรับเมนูนี้น้ำพริกถ้วยนี้นะคะก็มาจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆจากปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศนี่แหละค่ะให้พลังงานอยู่ที่79กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมหรือประมาณ7ช้อนทานข้าวนะคะและนอกจากจะเป็นน้ำพริกที่ไม่อ้วนแล้วซอสมะเขือเทศในปลากระป๋องนั้นยังให้สารไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านมะเร็งนะคะอีกทั้งยังเป็นเมนูน้ำพริกที่มีแคลอรี่ไม่นอแคลอรี่เบาๆด้วยนะคะให้แคลเซียมสูงถึง265มิลลิกรัม
และด้วยความที่ปลากระป๋องนั้นเขาใช้ปลาทั้งตัวใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของก้างปลาด้วยนะคะในส่วนตรงนี้อย่างไรก็ตามค่ะปลากระป๋องนั้นจะเป็นอาหารแปรรูปฉะนั้นก็จะมีในส่วนของโซเดียมที่ค่อนข้างสูงหน่อยจึงควรระวังในการรับประทานและก็พยายามปรุงให้น้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้มาถึงวิธีทำไม่ยากเลยค่ะตั้งกระทะนะคะนำปลากระป๋องไปผัดแล้วก็ยีให้เนื้อปลาเขาละเอียดสักหน่อยพอเดือดนะคะก็ยกลงจากเตาจากนั้นก็ใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูหั่นปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็สามารถทานกับข้าวได้อร่อยทานคู่กับผักสดด้วยยิ่งดีค่ะเมนูน้ำพริกที่มีแคลอรี่ต่ำอีกชนิดหนึ่งที่กรมอนามัยเขาแนะนำก็คือปลาร้าบ่องค่ะใครที่เรียกได้ว่าเป็นปลาร้าเลเวอร์ต้องชอบนะคะเมนูน้ำพริกใส่ปลาร้าก็แคลอรี่ต่ำได้อย่างปลาร้าบ่องให้พลังงานอยู่ที่95กิโลแคลอรี่อาจจะมากกว่าน้ำพริกประเภทอื่นๆสักหน่อยนะคะก็ประมาณ100กรัมหรือ7ช้อนทานข้าวนี่แหละค่ะยังได้โปรตีนจากเนื้อปลาร้าที่ใส่ลงไปด้วยแถมสมุนไพรก็เยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวเริ่มจากการสับปลาร้าให้ละเอียดค่ะพักไว้จากนั้นก็หั่นหอมแดงกระเทียมนะคะเอาไปคั่วก่อนด้วยนะคะให้หอมแล้วก็นำไปโขลกกับตะไคร้ซอยใบมะกรูดหั่นฝอยเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีและละเอียดพอสมควรแล้วจึงใส่ในส่วนของเนื้อปลาร้าสับนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปตั้งไฟอ่อนๆผัดให้พอสุกค่ะใส่พริกขี้หนูพริกป่นแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกตามชอบเลยคือน้ำพริกถ้วยนี้อย่างที่ได้บอกใครที่เป็นปลาร้าเลเวอร์ต้องชอบแน่ๆนะคะคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากทำให้เจริญอาหารด้วยหรือคนที่อยากขับลมก็จะมีสรรพคุณของมะกรูดใช่ไหมคะที่เราใส่เข้าไปนั่นคือใบมะกรูดหั่นฝอยนั่นแหละค่ะก็จะช่วยในเรื่องนี้คือการขับลมแนะนำว่าให้ทานน้ำพริกปลาร้าบองแต่น้อยนะคะเพราะว่าถ้วยนี้เขามีโซเดียมสูงมากหรือจะลดความเค็มโดยการเลือกใช้ปลาร้าที่คลีนหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงแต่งรสให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะปิดท้ายกันที่น้ำพริกกุ้งสดค่ะนะคะเมนูนี้นะคะใช้เนื้อกุ้งลวกกะปิพริกขี้หนูมะเขือพวงมะอึกซอยแล้วก็น้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำกะปินะคะไปย่างไฟพอให้หอมค่ะจากนั้นนำส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคะมาโขลกให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะน้ำพริกกุ้งสดถ้วยนี้เขาจะให้พลังงานอยู่ที่96กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมหรือว่าประมาณ8ช้อนทานข้าวและยังให้แคลเซียมสูงมากถึง321มิลลิกรัมนะคะก็ได้จากกุ้งและกะปินั่นเองส่วนผักและสมุนไพรที่มีส่วนผสมอีกหลายชนิดก็ให้ในส่วนของไฟเบอร์นะคะฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแต่ที่เด่นก็จะเป็นมะเขือพวงค่ะเขามีสรรพคุณที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและในมะเขือพวงยังมีสารเพคทินด้วยสารตัวนี้นะคะที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเห็นเมนูน้ำพริกแบบนี้แล้วบางคนที่ยังไม่อยากคนที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็อาจจะหิวขึ้นมาใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ทานแล้วก็อาจจะอยากทานน้ำพริกประเภทนี้ที่ให้แคลอรี่ต่ำลองไปทำทานดูนะคะทานเป็นอาหารมื้อเย็นก็ได้เพราะว่าทานแล้วไม่อ้วนแต่ว่านะคะอย่าปรุงรสให้เป็นรสจัดมากจนเกินไปหรือว่าใส่ในส่วนของน้ำปลาเครื่องปรุงต่างๆมากเกินไปเพราะว่าเราอาจจะได้รับในส่วนของโซเดียมที่เกินด้วยนะคะฉะนั้นวิธีการน้ำพริกให้แซ่บแล้วก็เฮลตี้นั้นก็คือทานในปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณมื้อละ 1-2 ช้อน2ช้อนทานข้าวหรือถ้าทานเมนูน้ำพริกที่มีความเค็มมากๆเช่นอาจจะมีส่วนผสมของกะปิกุ้งแห้งปลาเค็มหรือว่าใส่น้ำปลามากอาจจะต้องลดปริมาณการทานลงอีกหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นได้รับในส่วนของโซเดียมที่มากเกินไปแล้วก็ทานแต่พออิ่มค่ะระวังการทานข้าวเยอะกว่าปกติด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเวลาทานน้ำพริกก็จะบอกว่าข้าวหมดหม้อใช่ไหมคะ
ราะว่าทานแล้วเพลินทานแล้วอร่อยก็อย่าทานในส่วนของข้าวที่มากเกินไปด้วยคุณผู้หญิงควรทานข้าวมื้อละประมาณ2ทัพพีค่ะส่วนคุณผู้ชายก็ควรทานข้าวมื้อละประมาณ3ทัพพีด้วยกันควรทานน้ำพริกคู่กับผักสดหรือว่าผักต้มผักนึ่งไข่ต้มก็ได้นะคะหลีกเลี่ยงเมนูในส่วนของผักทอดหรือว่าผักราดน้ำกะทิเท่าที่ทำได้เพราะอาจจะได้รับพลังงานจากไขมันในเมนูทอดและในส่วนของกะทิที่เพิ่มได้นะคะเติมโปรตีนในมื้อที่มีน้ำพริกผักต้มด้วยโดยอาจจะทานคู่กันกับไข่ต้มหรือว่าเนื้อสัตว์อย่างอกไก่ต้มปลานึ่งปลาย่างเพื่อให้เรานั้นได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเมนูน้ำพริกที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เลยนะคะเพียงแค่ทานน้ำพริกนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต้องรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายด้วยเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในทุกๆมือค่ะพักกันสักช่วงหนึ่งนะคะ

นายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผักสดที่คนไทยชอบทานค่ะโดยมองว่ายิ่งสดยิ่งดีแล้วก็มีประโยชน์หลายคนทานกันแทบทุกมื้อนะคะเพราะว่าเชื่อว่าดีต่อลำไส้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและยังเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีด้วยแต่ความจริงก็คือผักไทยบางชนิดค่ะทานสดบ่อยๆอาจจะระคายเคืองลำไส้นะคะทำให้ท้องอืดปวดท้องถ่ายแปรปรวนหรือว่ากระตุ้นลำไส้อักเสบได้โดยเฉพาะในคนที่ลำไส้นั้นไวแล้วก็กรดไหลย้อนหรือมีจุลินทรีย์เสียความสมดุลถ้าหากว่าเลือกไม่ถูกค่ะลำไส้ก็พังแบบที่ไม่รู้ตัวด้วยนะคะคือไม่ได้หมายความว่าผักสดนั้นไม่ดีผักสดนั้นดีอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและยังมีการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะถ้าหากว่าทานบ่อยๆในบางประเภทสำหรับคนบางกลุ่มด้วยนะคะก็อาจจะทำใ

ลำไส้นั้นเกิดการแปรปรวนได้โดยผักที่คนไทยมักชอบทานแบบสดๆแล้วก็เสี่ยงต่อลำไส้พังที่คุณหมอเฉดได้กล่าวก็คือในส่วนของถั่วฝักยาวสดนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าถั่วฝักยาวสดเป็นผักที่หลายคนชอบทานแบบสดกับส้มตำอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าทานกับน้ำพริกก็ตามเป็นผักที่มีความเสี่ยงสารเคมีตกค้างสูงค่ะถ้าหากว่าเรานั้นล้างไม่สะอาดอาจจะกระตุ้นการระคายเคืองของลำไส้อีกทั้งยังมีสารบางชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สในลำไส้ด้วยนะคะคนที่ท้องอืดง่ายลำไส้แปรปรวนควรทานสุกหรือว่าจำกัดปริมาณการทานนะคะต่อมาก็คือชะอมสดค่ะชะอมสดนั้นจะระคายคอแน่นท้องเพราะว่าสารระเหยตามธรรมชาติชะอมนั้นเป็นผักที่มีกลิ่นแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีใยอาหารหยาบเมื่อทานสดในปริมาณที่มากค่ะอาจจะไปกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวแรงนะคะเกิดอาการแน่นท้องอืดหรือว่าปวดบิดได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่มีลำไส้แปรปรวนค่ะการลวกหรือว่าลดปริมาณการทานก็จะช่วยให้ย่อยง่ายและยังช่วยลดการระคายเคืองลำไส้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับผักที่คนทานแบบสดๆทั้งนี้ถ้าหากว่าคนบางกลุ่มทานมากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงทำให้ลำไส้นั้นเกิดความผิดปกติได้สักครู่กลับมาค่ะ

ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับผักไทยที่คนมักทานสดแต่ว่าเสี่ยงต่อลำไส้แปรปรวนนะคะต่อมาก็คือกระถินนี่แหละค่ะกระถินเนี่ยจะทำให้เสี่ยงต่ออาการท้องอืดแล้วก็แก๊สสะสมนะคะกระถินเป็นผักยอดนิยมสำหรับการทานคู่กับน้ำพริกแล้วก็ส้มตำอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามีสารบางชนิดค่ะที่ทำให้เกิดแก๊สในลำไส้สูงมากเลยทานบ่อยหรือว่าทานมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดผายลมบ่อยแน่นท้องและกระตุ้นลำไส้แปรปรวนได้ง่ายนะคะคนที่ท้องอืดบ่อยๆควรจำกัดปริมาณการทานหรือว่าเลือกทานแบบลวกแทนค่ะต่อมาคือหอมแดงสดนะคะอาจจะทำให้เกิดการระคายลำไส้แล้วก็เพิ่มแก๊สหอมแดงสดมีสารกัมมันถันและฟรุกแทนค่ะซึ่งย่อยยากในบางคนนะคะทานสดอาจจะทำให้เกิดแก๊สท้องอืดปวดท้องหรือว่าถ่ายผิดปกติได้ง่ายโดยเฉพาะในคนที่มีจุลินทรีย์ลำไส้เสียความสมดุลค่ะการปรุงสุกเล็กน้อยนั้นจะช่วยลดการระคายลำไส้ได้มากเลยทีเดียวต่อมาก็คือสะเดาค่ะดิบเกินไปก็ลำไส้พังได้นะคะสะเดานั้นมีสารขมและมีสารป้องกันศัตรูพืชตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้าหากว่าทานสดหรือว่าสุกไม่พออาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองคลื่นไส้หรือว่าถ่ายเหลวได้ง่ายการทานสะเดาควรผ่านการลวกให้สุกพอดีค่ะจะช่วยลดสารระคายลำไส้และไม่ควรทานในปริมาณที่มากต่อเนื่องกันเป็นเวลานานด้วยนะคะปิดท้ายด้วยหน่อไม้สดค่ะอาจจะเสี่ยงต่อสารพิษต่อระบบย่อยได้หน่อไม้สดนั้นมีสารไซยาไนด์ขออภัยค่ะสารไซยาโนเจนิกนะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่ผ่านการต้มให้สุกนั้นจะเปลี่ยนน้ำหลายแล้วก็เปลี่ยนน้ำหลายครั้งนะคะอาจจะทำให้เกิดการปวดท้องแน่นท้องหรือว่าคลื่นไส้ได้ง่ายการทานหน่อไม้ที่ปรุงไม่สุกพออาจจะทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็เสียความสมดุลของจุลินทรีย์ในระยะยาวนะคะทางนี้คุณหมอเจตยังระบุนะคะว่าผักสดไม่ใช่ว่าทานไม่ได้สำหรับในส่วนของทุกๆคนนะคะแต่ว่าควรจำกัดปริมาณการทานในบางคนแล้วก็วิธีการทานในบางคนด้วยผักไทยหลายชนิดเลยถ้าหากว่าทานสดบ่อยหรือทานมากเกินไปอาจจะทำให้ลำไส้นั้นเกิดการระคายเคืองค่ะเกิดอาการท้องอืดปวดท้องหรือว่าจุลินทรีย์นั้นเสียความสมดุลไปการที่เราเลือกทานให้เหมาะสมกับสภาพลำไส้ปรับเป็นลวกหรือว่านึ่งบ้างนะคะแล้วก็สังเกตอาการของตนเองคือวิธีการดูแลลำไส้ให้แข็งแรงได้จริงโดยไม่ต้องงดการทานผักนะคะที่นำมาวันนี้ไม่ได้หมายความว่าผักทั้งหมดนี้ทานไม่ได้หรือว่าเป็นผักที่ทำให้เกิดอาการอย่างที่ได้กล่าวมานะคะคืออาการที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดกับเฉพาะบางคนฉะนั้นเราจะต้องสังเกตตัวเราด้วยนะคะว่าเวลาที่เราทานเรามีอาการอะไรหรือไม่อย่างไรถ้าหากว่ามีอาการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเช่นนี้อาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องลักษณะเหล่านี้จากการทานดิบก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการลวกหรือว่าการนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองต่อลำไส้ของเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการขอให้มีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสวัสดีค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีย้ำการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยและที่สำคัญต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยตามเจตนารมณ์กฎหมายและที่สำคัญต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิจรัตน์เทศที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ว่าขอให้รอผลการประชุมก่อนโดยจะพิจารณาทั้งลำดับอาวุโสและทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งการติดตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เหลืออายุราชการมากอาจทำให้การครองอำนาจยาวนานเกินไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้หากไม่สามารถทำได้ต่อให้เหลืออายุราชการเพียง6เดือนหรือ1ปีต้องพิจารณาอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงาน
8: นางสาวรัชดาธนาเยเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศพัฒนากลไกการกำกับตลาดพลังงานตามบริบทส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมกำหนดราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงและยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจพลังงานสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านพลังงานพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำยกระดับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรให้มีมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางการพัฒนาของแผนจะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือและรัสเซียพบหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านางเชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านซึ่งผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2567รวมทั้งการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนางเชเวซอนฮุยระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายของรัสเซียที่มุ่งเป้าขจัดต้นตอของปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านนายลาฟรอฟเน้นย้ำถึงจุดยืนของทางการรัสเซียในการสนับสนุนความพยายามของเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติจากภัยคุกคามของศัตรูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนัก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่าว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารในพื้นที่นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงแรกนี่นะครับเราก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งก็ตอนเตียงที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานเรื่องของสภาพอากาศประจำวันที่21กรกฎาคม2569ว่าประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลให้ภาคเหนือนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและก็พื้นที่ลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแปร่อุตรดิตถ์ตากขณะที่ภาคอื่นๆยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในส่วนของทางภาคเหนือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันนี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังแห่งประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแปร่และก็จังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศนำมือตุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตุยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นงานเกษตรไทย2026ซึ่งตะวันนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เป็นประธานเปิดงานเกษตรไทย2026นะครับซึ่งทางด้านของนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานเปิดงานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงที่ส่วนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการจัดงานนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และก็ธุรกิจไทยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กับเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงภายใต้แนวคิดจากสวนสู่ผู้บริโภคจากเกษตรกรสู่ตลาดโดยบัพานพ่อค้าคนกลางพร้อมมีการส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็การตลาดดิจิทัลตัวนะครับภายในงานนะครับก็มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปและก็สินค้าโอท็อปการจัดแสดงเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมการเกษตรเวทีเสวนาและก็อบรม
วิชาการฟรีนะครับการประกวดมิดควีนเกษตรไทยการประกวดอาหารพื้นถิ่นจาก25อำเภอการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโซนอาหารยอดนิยมโซนครอบครัวคอนเสิร์ตศิลปินดังทุกค่ำคืนนะครับทั้งนี้ในส่วนของงานเกษตรไทย2026ก็จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง26กรกฎาคม2569ก็เปิดให้เข้าชมฟรีจอดรถฟรีและก็ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการนะครับร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไปด้วยกันตัวนะครับนี่ก็เป็นงานเกษตรไทย2026นะครับที่มีการจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งงานก็มีไปจนถึงวันนี้ไปจนถึงวันที่26กรกฎาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามหาฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store ต่ออันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตื่อหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยแห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยแห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศ

สารนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด -19 ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี้บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group and Nuon Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัด 1,000 บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเรื่องของมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่บัพพานเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเห็นชอบโดยการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40 เพื่อจ่ายเงินเยียวยาเร่งด่วนพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สะท้อนข้อเท็จจริงของชีวิตประชาชนนักขึ้นเพื่อที่จะลดช่องว่างและก็ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งรายละเอียดการเรื่องของเงินเยียวยา 1,000 บาทหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ที่บัพพานคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับวงเงินเยียวยาก็จะได้รับการช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนในห้วงสิงหาคมจนถึงกันยายน2569ช่องทางการรับและก่อการใช้จ่ายสิทธิ์นี้นะครับจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับโดยการใช้จ่ายนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพทั่วไปแล้วนะครับผู้ได้รับสิทธิ์ก็สามารถที่จะใช้แอปเป่าตังชำระค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่รถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าสายสีทองและก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพื่อลดภาระในการเดินทางนะครับในส่วนของการพิจารณาเกณฑ์ใหม่นะครับก็คือมีปัญหาในเรื่องของรถเก่านักศึกษาและก็หนี้เกษตรจะถูกตัดสิทธิ์นะครับเรื่องซึ่งทางรัฐบาลได้มีการทราบปัญหาที่พี่น้องประชาชนกว่า 9.31 ล้านคนที่บัพพานเกณฑ์เนื่องจากข้อมูลในทะเบียนภาครัฐบ่สอดคล้องกับฐานะที่แท้จริงจึงได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขสำคัญนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นมีการผ่อนปรนเรื่องยานพาหนะจะบรรนำรถยนต์นะครับที่มีอายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์นอกจากนี้นะครับก็ยังเพิ่มเกณฑ์ให้ผู้ที่มีรถจักรยานยนต์บ่เกิน300ซีซี2คันที่ยังผ่อนชำระอยู่ถือว่าบ่ตกเกณฑ์นะครับมีการปลดล็อกนักศึกษานอกระบบยกเลิกการใช้สถานะนักศึกษาเพียงอย่างเดียวในการตัดสิทธิ์โดยเฉพาะผู้ที่เรียนในระบบสกร.หรือว่ากศน.เดิมและก็อาชีวะนอกระบบโดยได้มีการพิจารณาจากรายได้และก็ทรัพย์สินอื่นประกอบนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีการนับหนี้เกษตรกรนะครับมีการปรับปรุงเกณฑ์วงเงินสินเชื่อบ่เกิน 100,000 บาทโดยบ่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมเนื่องจากเป็นสินเชื่อตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกนะครับที่บ่สะท้อนฐานะและก็ทรัพย์สินที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะมีการตั้ง One Stop Service 878อำเภอและก็บริการอำเภอพึ่งได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำเนินการผ่านกลไกในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโดยได้มีการตั้งศูนย์ One Stop Service หรือว่า OSS นะครับจะตั้งที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งเพื่อรับเรื่องอุทธรณ์และก็ยืนยันตัวตนในจุดเดียวนะครับบริการอำเภอพึ่งได้นะครับก็ได้มีการเน้นเชิงรุกโดยให้เจ้าหน้าที่อำเภอร่วมกับกำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในการรับเรื่องถึงบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ที่บัตรสะดวกในการเดินทางนะครับกลไกหมู่บ้านกำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นตัวกลางสำคัญในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและก็นัดหมายการลงพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวและก็เสียงตามสายหมู่บ้านนะครับ
สวัสดิการการเพิ่มเติมและการอุทธรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากช่องทางออฟไลน์แล้วประชาชนก็ยังสามารถที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ในการบริหารจัดการสิทธิ์ได้นะครับก็คือช่องทางออนไลน์ลักก็ตรวจสอบสิทธิ์และก็ยื่นอุทธรณ์ได้ที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป่าตังและก็ทางรัฐนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องของสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือรถเมล์ไฟฟ้า TSB ใช้บัตรประชาชนแล้วก็แตะชำระค่าโดยสารในอัตรา15 บาทถึง 25 บาทนะครับนำร่อง23เส้นทางสาธารณูปโภคส่วนลดค่าไฟฟ้าบ่เกิน315 บาทต่อเดือนและก็ค่าน้ำประปาบ่เกิน100 บาทต่อเดือนและก็วงเงินซื้อสินค้า300 บาทต่อเดือนและก็ค่าแก๊สถุงต้ม80 บาทต่อ3เดือนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในส่วนของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเรื่องของการถูกนำชื่อไปซื้อสลากนะครับซึ่งทางสำนักงานสลากนะครับก็ได้มีการเปิดช่องทางนะครับในการโทรยกเลิกนะครับจากกรณีที่มีผู้ประพันธ์เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานนะครับหรือว่าคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อบ่ได้รับเงินตอบแทนและก็เอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็บ่ได้อยู่กับตัวเองนะครับทำให้บ่สามารถที่จะยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางด้านของพันโทหนุนคันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในกรณีที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนและก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center นะครับ02-528-9999ในวันและก็เวลาทำการเราอ่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: โธ่เอ้ยข้าขอย่างเถียงกำเตออันแกงนอเนี่ยน้ำมันไขข้อข้าพอจะเบาเมแล้ว
1: โอ้จอมก้นกินกันกูบ้านกูจองข้ากับบ้านไทยตายลูก
0: โอ้ตายน้ำมันกับบ้านตายเก่านะจะบอกเออกินแล้วมันจังปวดแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นแล้วพ่อแม่นแม่น
0: โอ้ฮัลโหลเฮ็ดลำล้อนอลำรถเวตามเมนมันยังบ่าเต่าโกยเจียงหายแก่นเดียวแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นแล้วพ่อแม่นแม่นเออซอยเอ้ยซอย
2: เจ้าไอ้ยังแม
1: ่เออผัวมึงกับป้อมึงกินแกงนอบ่ได้อีเฮ้ยมันบ่มีแฮงไปเอาปีมาแกงผัวมึงกับป้อมึงกินกำละลูก
0: โอ้เดี๋ยวไอ้ช้อยกำเดียวก่อนกำเดียวก่อน

0: ฮ้อมื้อไอ้ตายเป็นลมเท่าป้อจะดีตายบ่ได้ยินไผว่าสักเตื้อกินแกงปีแล้วเป็นโรคตับเบาเฮ้อมันเป็นอย่างไรจอมโรคตับเบาเนี่ย
1: อันคือว่าอาหารบ่มีวิตามินเนี่ยมันทําให้ตับเบาเออตับบ่มีน้ําหนักไปทวงปอดมันจังทําให้หายใจเพิดแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นพ่อแม่นพ่อถูก
0: เข้ากันดีหน่อป่อเมียกับลูกใจซอยเอ้ยซอย
3: เจ้าอะยังแม
0: ่เออป่อมึงกับผัวมึงมันกินแกงปีบ่ได้อีหว่ามันจะเป็นโรคตับเบาไปลูกไปบ่เอาพักบางมาจอคือมังกรหมอ
1: เดี๋ยวๆๆๆช้อยเดี๋ยวๆๆช้อยเดี๋ยวๆๆเออ

0: ันผักปังนี่นะจริงๆกินมันก็ล้ำแต่กินแล้วมันยังเจ็บหัวเข่าแม่นก็หัวอีช้อย
1: แม่นๆอีป้ออู้ถูก
2: นอกก็กินบัดได้แกงปีก็กินบัดได้ผักปังก็กินบัดได้อันนี้กินได้ก็จอม
0: มุยโลดัน
1: มุยป้อมุย
0: ไอ้ช้อยมุยมาตัวไผ่ตัวมัน
2: เด้อจะล่นไปไหนการงานก็บ่ทำอุ้มไก่วันค่ำวันค่ำปิกมาก่อนปิกมาก่อนหัวสุดที่ฮักลูกเคยที่แสนดีปิกมากินมุ้ยแจ้เกลือก่อนเดี๋ยวค่อยไปจน

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.รับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ทางรายการก็มีข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัลตราฟาสต์ชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมเครือข่ายอิเล็กซ่าทั่วประเทศการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องล่าสุดมีการเปิดให้บริการสถานีชาร์จแบบอัลตราฟาสต์ชาร์จิ่งกำลังไฟฟ้ารวมสูงถึง960กิโลวัตต์ที่ซีเกอร์เฮาส์เจริญนครกรุงเทพมหานครโดยบริษัท TPM Auto Import จำกัดซึ่งถือว่าเป็นแห่มก้าวสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสถานีดังกล่าวใช้ระบบบริหารจัดการแบบ Black N EV ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อช่วยควบคุมการดูแลให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการติดตามสถานะเครื่องชาร์จแบบเรียลไทม์การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานรวมถึงการวิเคราะห์ผลเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยสามารถรองรับการชาร์จได้พร้อมกันสูงสุด8หัวชาร์จช่วยลดระยะเวลารอและก็เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าตัวเองนะครับนอกจากนี้สถานีดังกล่าวยังเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอิเล็กซ่าซึ่งเป็นโครงการสถานีชาร์จที่เชื่อมโยงทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันอิเล็กซ่าที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตรวจสอบสถานะและเข้าถึงบริการชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วและก็มั่นใจยิ่งขึ้นปัจจุบันเครือข่ายอิเล็กซ่ามีสถานีชาร์จรวมกว่า530แห่งครอบคลุม68จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องการพัฒนาในเตือนนี้นะครับเพียงจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่ออันแต่ก็ยังเป็นอีกแรงสำหรับขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยในระยะยาวทั้งนี้แนวโน้มการขยายสถานีชาร์จความเร็วสูงทั่วประเทศยังสอดคล้องกับการเติบโตตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีข้างหน้าและต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกฟผ.นำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: งเพราะจังเลยห้องเพลงแล้วขอเจิญที่โต๊ะอ้ายนะจ๊ะ
1: โอ้ได้กะเจ้าป่าใจดีจังเลย
2: อ้าวกำเดียวคนเจ้าไอ้แชมป์มาต้องมาเยอะเย้ยกูกำเดียวมึงจะหนาว

0: หนูจ๋าโอ้ยหนูร้องเพลงเพราะจังเลยรับพวงมาลัยจากป้าหน่อยชิดจ๊ะนี่หนูจ๋าคืนนี้ถ้าไม่รังเกียจไปกินข้าวต้มกับป๋าหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไม่เฉียงเช็คชี
1: ่พ่อป๋าเนี่ยโอเคจ้ะป๋าไปกับไปกับเจ้าด้วยความยินดีเลย
2: ผู้ใจผู้เท่าทารก
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: นายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมายไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วหากมีปัญหาจะเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในหลายเรื่องจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายและไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงยืนยันรัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการหากการสืบสวนสอบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้รัฐบาลได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตและพร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลพร้อมย้ำหากพบหลักฐานไปถึงใครต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
4: ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมประเมินหลักฐานวันพรุ่งนี้เพื่อออกหมายจับเพิ่มคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
10: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อพิจารณาขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากพบมีพยานหลักฐานเพียงพอและเชื่อมโยงการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจนโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานก่อนตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งแนวทางการสืบสวนเน้นขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีเป้าหมายอยู่2รายและเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้สำหรับผู้ถูกกล่าวหาชุดแรก11รายเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วขณะที่ตำรวจยังเดินหน้าสืบสวนส่วนของผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อเนื่องสำหรับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและรัดกุมหากหลักฐานเชื่อมโยงได้ชัดเจนจะขอศาลออกหมายจับทันทีกรณียังไม่เพียงพอจะรวบรวมสำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปหลังประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้ากว่า1ล้านตัน
11: นายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาพบมีปริมาณการส่งออกเกินเป้ากว่า1ล้านตันเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไว้1,763ตันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและยังเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยหลังจากปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30และสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดขอนแก่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือก

0: ้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการบูรณะ

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ที่ดินเอกชนในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้บางส่วนของอำเภอเวียงแหงอำเภอกัลยาณิวัฒนาใช้ประกอบพาณิชยกรรมได้เพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ข้อกำหนดเดิมบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชนแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมกำชับสินค้าต้องมีคุณภาพและมีฉลากกำกับเพื่อความเป็นธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณแยกสีกั๊กเสาชิงช้าก่อนวันอาสาบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมีในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นเรื่องที่สคบได้รับการร้องเรียนมาตลอด เนื่องจากมักพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุรวมถึงมีการปนเปื้อนจากกลิ่นและสีของสินค้าอื่นๆในชุดสังฆทานจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีฉลากกำกับซึ่งต้องระบุทั้งรายการสินค้าราคาปริมาณและวันผลิตวันหมดอายุจากนี้สคบจะร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งอาจพบการกระทำความผิดสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณการซื้อขายน้อยทำให้สินค้าถูกสต็อกไว้นานหนังที่กากิปาโลรายงาน
1: สำนักงานเขตวัฒนาบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการล่าสุดตรวจพบไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยสั่งปิดกิจการเพิ่ม2แห่งพร้อมย้ำปรับปรุงยึดกฎหมายเข้มงวดก่อนเปิดบริการ
8: นางสาวพิมจุธาสกุลสิทธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนารวม11แห่งว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน2แห่งดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตรวจพบความบกพร่องด้านความปลอดภัยได้แก่ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีสภาพชำรุดไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการทั้ง2แห่งหยุดดำเนินกิจการทันทีพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครื่อง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ารขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น.ถึง 17:00 น.
4: นี่พวกเรา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: ้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะคุณฟังค่ะเรามีนัดกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเรานัดคุณฟังว่าวันนี้ในรายการนะคะเราจะได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ผู้จัดไม่เหงานะคะมีแขกรับเชิญนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการกับเราตั้งแต่ต้นรายการจนถึงเวลา 17:00 น.เลยนะคะก็ตอนนี้นะคะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงธนัชพรแสงมณีอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณคุณหมอธนัชพรนะคะมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหัวข้อที่คุณหมอธนัชพรแสงมณีนะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่วันนี้ที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะโอ้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคพาร์กินสันใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช่ค่ะโรคพาร์กินสันค่ะ
0: นะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่ไกลตัวหรือเปล่านะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็จะมาพูดคุยรายละเอียดของโรคนี้กันนะคะรวมไปถึงพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของอาการการวินิจฉัยแนวทางการรักษาการป้องกันด้วยนะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับคุณหมอได้นะคะเพราะว่าคุณหมอก็เป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองแล้วก็ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ของเรานี่เอง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามนะคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของโรคต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็เน้นย้ำในเรื่องของโรคพาร์กินสันด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการเปิดสายหน้าไมค์ด้วยที่053-276-793นะคะค่ะคุณหมอคะวันนี้ทราบว่าคุณหมอนอกจากจะมาพูดคุยในเรื่องของโรคพาร์กินสันเป็นกรณีพิเศษแล้วคุณหมอยังมีของรางวัลมาฝากคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติผู้ฟังติดตามรับชมแล้วก็จะได้มีเรื่องกับคำถามเนาะถ้าตอบคำถามถูกก็เดี๋ยวมีรางวัลให้จากทางโรงพยาบาลค
0: ่
1: ะจะมีเป็นร่มนะคะเหมาะกับหน้านี้เลย
0: ใช่เลย
1: แล้วก็มีถุงผ้าค่
0: ะ
1: ใช้ประโยชน์ได้เลย
0: โอ้โหนะคะวันนี้นะคะคุณหมอนอกจากจะมาให้ความรู้ดีๆกับเราแล้วนะคะคุณหมอก็ยังเอาของรางวัลมาฝากคุณได้ฟังด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะคะถ
1: ึ
0: งแม้ว่าบางวันอาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะคะตกหยุดๆแต่ก็ต้องมีร่มไว้เลยว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คุณหมอนำร่มนะคะของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มาแจกด้วยแล้วก็มีกระเป๋าด้วย
1: กระเป๋าผ้าค่ะ
0: โอ้โหนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับในเรื่องของโรคพาร์กินสันกันเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ต้องนำเรียนคุณหมอว่าในรายการนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการรายงานสภาพการจรในช่วงท้ายด้วยแต่ว่าคุณหมออยู่กับเราจนถึงเวลา 17:00 น.รวมไปถึงมีการเปิดสายหน้าไมค์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของระบบประสาทและสมองแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวเราก็เปิดสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาสอบถามพูดคุยกับคุณหมอได้ด้วยนะคะ
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็แพทย์หญิงธนัชพรแสงมณีนะคะอยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณหมอคะเริ่มต้นกันเลยนะคะคุณหมอคะโรคพาร์กินสันหลายท่านบอกว่าชื่อเป็นฝรั่งอะนะคะไกลตัวเราหรือเปล่าโรคพาร์กินสันเนี่ยคือโรคอะไรเกี่ยวกับยังไงนะคะ
1: จริงๆบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อโรคมาบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยเลยแต่จริงๆก็เป็นโรคที่ถ้าสมมติทุกคนภาพจำก็คือเป็นโรคในคนสูงอายุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมาด้วยมือสั่นอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นปัญหาที่นำมาโรงพยาบาลได้บ่อยมากเลยค่ะว่าแบบมือสั่นเป็นพาร์กินสันไหมอย่างเงี้ย ี้ยค่ะคือคนไข้จริงๆมาตรวจค่อนข้างเยอะเลยแต่จริงๆแล้วมือสั่นอาจจะเป็นพาร์กินสันก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่พาร์กินสันอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็คือโรคพาร์กินสันคือจริงๆมันเป็นโรคความเสื่อมของสมองชนิดนึงเงี้ยค่ะจริงๆคล้ายๆอัลไซเมอร์ค่ะเป็นความเสื่อมเหมือนกันแต่ว่าด้วยกลไกการเกิดโรคเกี่ยวกับโปรตีนผิดปกติในสมองมันคนละตัวกันแต่จริงๆเป็นโรคความเสื่อมของสมองค่ะแต่ว่าด้วยจุดเด่นเขาจะต่างกับอัลไซเมอร์เนาะอัลไซเมอร์ที่ทุกคนรู้ก็คือเป็นหลงลืมเด่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพาร์กินสันเนี่ยก็คืออาการเด่นก็คือเรื่องของอาการทางกายเนาะสั่นเกร็งแข็งช้าอย่างเงี้ยค่ะมือไม้สั่นตัวเกร็งเกร็งเคลื่อนไหวช้าเนาะเพราะว่าด้วยโรคนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นความเสื่อมของสมองแต่ว่าสมองส่วนที่มีปัญหาเนี่ยคือสมองที่สร้างสารเคมีในสมองที่เราเรียกกันว่าโดปามีนค่ะซึ่งสารเคมีเนี้ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวให้คล่องตัวดังนั้นสมองส่วนเนี้ยที่มันเสื่อมไปโดปามีนก็สร้างได้น้อยลงเคลื่อนไหวก็จะติดขัดก็คือหนืดเกรงช้าสั่นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ทำความรู้จักกับโรคพาร์กินสันนะคะคุณหมอบอกว่าพาร์กินสันเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับระบบสมอง
1: ค
0: ่ะแล้วก็แต่ว่าอย่างเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยหลงลืมๆแต่ถ้าเป็นพาร์กินสันก็คือจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของอาการทางกาย
1: อาการทางกายจะเด่นค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ถามว่ามันจริงๆแล้วก่อนที่คนไข้จะมีอาการทางกายก็คือสั่นเกร็งช้าเนี่ยจริงๆด้วยโรคเนี้ยเขาจะมีอาการที่ไม่ใช่ทางกายนำมาก่อนด้วยเป็น10 20ปีได้เลยค่ะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะเช่นหนึ่งในนั้นคือท้องผูกบางคนท้องผูกมา10 20ปีโดยที่ยังไม่มีอาการสั่นเกร็งช้าก็เกิดขึ้นได้ค่ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นอาการนำที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาการทางกายเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีท้องผูกค่ะมีปัญหาเรื่องนอนละเมอบางคนแบบว่าแบบคนข้างๆบอกว่าโอ้นอนแบบโอ้อ้าวเสียงดังอย่างเงี้ยค่ะคนไข้จะชอบมาบอกว่าเนี่ยนอนกั้งนะคะใช่ก็คือมีเรื่องนอนละเมอค่ะแล้วก็บางคนการได้กลิ่นลดน้อยลงอันนี้เรียกว่าเป็นอาการนำของโรคพาร์กินสันค่ะแล้วก็บางคนซึมเศร้านี้ก็เป็นอาการนำของโรคพาร์กินสันได้เหมือนกันหลักๆก็จะมีท้องผูกนอนละเมอการได้กลิ่นลดลงแล้วก็ซึมเศร้าค่ะ
0: โหนะคะก็หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเกี่ยวกันได้ยังไงนะคุณหมอท้องผูกท
1: ้
0: องผูกเป็นอาการนำนะคะตอนแรกเราบอกว่าพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองแต่อาการนำเนี่ยมีในเรื่องของท้องผูกด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยกลไกการเกิดโรคเนี่ยก่อนที่เกี่ยวกับเขาเรียกพยาธิสภาพของโรคจะลุกลามมาที่สมองมันเริ่มตั้งแต่ในเขาเรียกว่าเส้นประสาทที่ทางเดินอาหารนำมาก่อนแล้วก็ลุกลามขึ้นมาที่สมองเนี่ยค่ะดังนั้นอาการนำมันเลยจะนำมาก่อนเป็น 10-20 ปีก่อนที่พอมาถึงสมองปุ๊บก็คือเริ่มมีอาการทางกายละอันนี้ก็จะเป็นจุดที่คนไข้ถึงจะเริ่มมาตรวจเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะละเมอด้วย
1: ใช่ค่ะนอนละเมอ
0: ค่ะคราวนี้คุณหมอนอนละเมอนะคะ ท้องผูกคุณหมอบอกว่าอาการดำตรงนี้เนี่ยจะมีอาการมาเป็น 10-20 ปีนะคะซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเน
1: า
0: ะ
1: ดูไม่เกี่ยวกันเลยใช่ๆค่ะ
0: คราวนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาเป็นท้องผูกแล้วก็ทำการรักษาหมายถึงว่าปรับพฤติกรรมอ
1: ัน
0: นี้เราก็ถือว่าเกี่ยวกันไหมคะคือ
1: ท้องผูกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นโรคทางเดินอาหารเองเลยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งในอนาคตก็คืออาจจะเริ่มมีอาการทางกายซึ่งอันนี้อาจจะบอกยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถามว่าก็ต้องคอยสังเกตอาการนะคะไม่ได้ว่าอยากให้ตื่นตระหนกแต่ว่าหมายถึงคอยสังเกตอาการดูแล้วก็มันก็จะมีปัจจัยว่าเราจะป้องกันไม่ให้เป็นพาร์กินสันยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะเรารู้จักละโรคพาร์กินสันคืออะไรเป็นโรคเกี่ยวกับระบบสมองอย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามีอาการมือสั่นนะอาการทางกายเนี่ยก็คือจะสั่นเกร็ง
1: สั่นเกร็งช้า
0: สั่นเกร็งช้านะคะแล้วก็มีอาการนำนะคะอาการนำอาจจะเกิดมา 10-20 ปีแล้วท้องผูกละเมอนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่โอ้เป็นความรู้ใหม่เลยนะน
1: ะคะ
0: หลายท่านบอกว่าไม่เคยทราบเลยนะคะก็จะได้สังเกตตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: สังเกตตัวเองนะคะคราวนี้คุณหมอคะแล้วพอเราทราบอาการนำนะคะแล้วก็อาการที่ถึงคือเป็นละ
1: คือเริ่มมาตรวจแล้ว
0: ค่ะคราวนี้เราจะวินิจฉัยยังไงอะ
1: คะ
0: เพราะว่าบางทีคุณบอกว่าก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปอาการสั่นบางทีอาจจะไม่ใช่พาร์กินสันเสมอไปอันนี้เราจะวินิจฉัยยังไงดีคะ
1: โดยปกติการวินิจฉัยหลักของพาร์กินสันก็คือจะตรวจร่างกายซักประวัติเป็นหลักค่ะก็คือเราก็จะถามว่าอาการที่ผิดปกติมีอะไรแล้วก็ถามเนี่ยค่ะเรื่องของอาการนำคือบางคนมีทั้งท้องผูกนอนละเมออันนี้ก็จะช่วยสนับสนุนวินิจฉัยเงี้ยค่ะทีนี้ก็จะต้องมาให้แพทย์ประเมินตรวจร่างกายค่ะดูว่าการเคลื่อนไหวการที่ผิดปกติเรื่องสั่นเนี่ยมีอาการเกร็งหรือว่าเคลื่อนไหวช้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะต้องมาพบแพทย์เพื่อประเมินดูอาการอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถามว่าการตรวจพิเศษอื่นๆเช่นสแกนสมองหรือตรวจเลือดอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบแต่โดยหลักๆโรคเนี่ยก็คือรักวินิจฉัยจากอาการตรวจร่างกายเป็นหลักค่ะแล้วก็ให้ยาไปทานดูว่าการตอบสนองต่อยาดีมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะ
0: ก็นี่ก็คือการวินิจฉัยนะคะก็ดูทั้งอาการนำนะคะแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมอย่างที่คุณหมอบอกค่ะคราวนี้หลายคนบอกว่าตายละเมื่อตอนแรกคุณหมอบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะอยู่ในเกิดในผู้สูงวัยนะคะเราเริ่มวิตกละนะคะแล้วเรามีปัจจัยเสี่ยงยังไงดีคะเพราะว่าสูงวัยหนีไม่พ้นน่ะอันนี้
1: ก็คือสูงวัยคืออายุเป็นปัจจัยหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าโรคเนี้ยเป็นโรคความเสื่อมเนาะดังนั้นคือถ้าอายุเยอะมันก็เป็นจุดที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปเงี้ยค่ะอาจจะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยก็คือจริงๆโรคพาร์กินสันส่วนหนึ่งมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมแต่โดยส่วนมากโรคพาร์กินสันที่เกี่ยวกับพันธุกรรมเนี่ยจะเกิดในคนอายุน้อย30 40อย่างเงี้ยค่ะก็มีได้แต่เจอไม่บ่อยค่ะส่วนมากคือประชากรส่วนมากก็จะเป็นสูงวัยทีนี้ปัจจัยในเรื่องของอันนี้มันจะเป็นปัจจัยที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือแก้ไขไม่ได้ในเรื่องของอายุเนาะแต่ว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะป้องกันได้ค่ะเช่นมีการศึกษาว่าปัจจัยที่ทำใหกระตุ้นการเกิดเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือ1การใช้พวกสารยาฆ่าแมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืชซึ่งบ้านเราก็คือมีอาชีพเกษตรกรเป็นซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งหรืออันที่2เนี่ยก็คืออันนี้มันเป็นการศึกษาของเมืองนอกต่างประเทศเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารบริประเภทนมเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกชีสเนยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของมีประวัติอุบัติเหตุทางสมองกระทบกระทั่งทางสมองเงี้ยค่ะเช่นนักมวยใช่ค่ะก็เป็นอันนี้เป็นปัจจัยที่อาจจะพอหลีกเลี่ยงได้ค่ะ
0: ค่ะก็พอคุณหมอบอกว่าในเรื่องของอายุเยอะเนาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นมีโอกาสเยอะละแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่มากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงก็ดังนั้นคนที่พี่น้องเกษตรกรที่ต้องใช้ในเรื่องของ
1: สารฆ่าแมลง
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นอาชีพเขาอะคุณหมอดังนั้นเราก็คือสวมอุปกรณ์ป้องกันนี้เพียงพอไหมคะ
1: เพียงพอค่ะเราก็ต้องป้องกันใช่ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการแบบสัมผัสให้ได้มากที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเราก็ยังมีวิธีเนาะนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการก็อาจจะตกใจเนาะเพราะว่าตัวเองต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะคะในการประกอบอาชีพแต่ถ้าหากว่าเราใช้อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สูดเข้าไปหรือว่ามือ
1: สัมผ
0: ั
1: ส
0: ค่ะก็ต้องทำความสะอาดป้องกันอันนี้ก็ช่วยได้
1: ช่วยลดได้
0: คราวนี้ปรากฏว่าเริ่มใกล้ตัวเข้ามาเพราะว่าชอบทานพวกชีสนมอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ยังไงดีคะคุณหมอแบบว่าเพราะว่าเราเด็กๆเนาะหรือว่าจริงๆหลายคนก็ชอบอ่
1: ะ
0: ชื่นชอบอาหารที่มีส่วนประกอบของนมชีสแบบนี้อันนี้โอ้โหเป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน
1: แต่ว่าหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้ว่าแบบส่งผลกระทบอย่างจริงจังรุนแรงเนี้ยค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่ได้อยากให้ตื่นตระหนกขนาดนั้นเป็นแค่เหมือนปัจจัยหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: ค่ะก็เราได้ทราบนะคะในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆแต่สามารถป้องกันได
1: ้
0: นะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีปัจจัยเสี่ยง ตัวไหนที่เราจะป้องกันได้อีกนะคะ
1: หัวการกระทบกระแทกศีรษะต่อยมวยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ดังนั้นนะคะต้อง
1: สวมอุปกรณ์ป้องกัน
0: ค่ะสำหรับผู้ที่จะต้องไปหรือว่าเล่นกีฬาเนาะที
1: ่
0: อาจจะต้องถู
1: กกระทบกระแทก
0: มีการกระแทกอะไรแบบเนี้ยก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเลยนะคะรวมไปถึงผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยต้องใส่หมวกกันน็อก
1: ถูกเลยค่ะถูกต้องเลยค
0: ่ะเพราะว่าอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยนะคะฝนตกนะคะแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะคะแล้วก็เราก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงของฝนตกนะคะมีพายุอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงอย่างเช่นถ้าเราจะขับรถไปผ่านบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็กิ่งไม้ตกทรายอะไรแบบเนี้ยก็ดังนั้นเนี่ยป้องกันอุบัติเหตุด้วย
1: ใน
0: เรื่องของการสวมหมวกนิรภัยแล้วก็ในช่วงฤดูฝนหน้าพายุก็สวมหมวกกันน็อกนะคะ
1: กว่า
0: ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นกีฬาที่จะต้องมีการถูกกระแทกอะไรเกี่ยวกับสมองอันนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระวัง
1: ค่ะใช่
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วคราวนี้ปรากฏว่าถ้าเกิดวินิจฉัยแล้วนะคะเป็นพาร์กินสันจริงๆนี้ในเรื่องของการรักษาได้ไหมคะ
1: โดยปกติก็คือจะแจ้งคนไข้ว่าคือจริงๆมียาค่ะแต่ว่าจะต้องเข้าใ

0: ได้ค่ะ
1: แต่ก็เรายังมีแนวทางการรักษาสบายใจได้นะคะแล้วยิ่งที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ด้วยนะคะโอ้โหมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็มีความเชี่ยวชาญดังนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเน
0: า
1: ะน
0: ะคะมาปรึกษาได้ค
1: ่ะแล้วคราวนี้นะคะเราจะอยากให้คุณหมอพูดคุยในเรื่องของแนวทางที่จะช่วยป้องกันนะคะในเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะก็คือแนวทางการป้องกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นผู้ป่วยเองหรือว่ากลุ่มที่ยังไม่มีอาการทางกายหรือที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าคืออาการมีอาการนำที่ดูต้องสงสัยแต่ยังไม่มีสั่นเกรงช้าจริงๆเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดตัวโรคพาร์กินสันได้ก็คือมีหลักอยู่3อย่างก็คือกินขยับหลับดีค่ะใช่อันนี้ช่วยทั้งกลุ่มคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคเลยด้วยซ้ำเพื่อป้องกันการเป็นโรคและมีประโยชน์ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้วช่วยชะลอตัวโรคได้ค่ะกินหลับกินขยับหลับดีค่ะ
1: โอ้โหเป็นสูตรเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะป้องกันได้แน่นอนนะคะก็คือกินนี่ก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน
0: ์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วก็ปัจจุบันอาจจะบางคนอาจจะเริ่มได้ยินคำว่าทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียน
1: ค่ะ
0: อาหารเมดิเตอร์เรเนียนชื่อดูฝรั่งมากเพราะว่าเหมือนเขาศึกษาในกลุ่มฝรั่งแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนาะว่าเอ๊ะกลุ่มนั้นจริงๆเขามีอุบัติการการเกิดอัลไซเมอร์เอ่ยหรือพาร์กินสันค่อนข้างน้อยเขาก็เลยไปศึกษาว่าเอ๊ะเขากินอยู่อะไรยังไงกันเนี้ยค่ะก็คือปรากฏว่าเขาพบว่าที่เกิดขึ้นน้อยเนี่ยด้วยอาหารการกินเขาทานพวกแบบปลาน้ำลึกปลาแซลมอนหรือว่ามะกอกอะไรพวกเนี้ยค่ะน้ำมันมะกอกเนี้ยค่ะถั่วธัญพืชก็เลยอัตราการเกิดเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เอ่ยหรือว่าพาร์กินสันเอ่ยก็คือน้อยกว่าบริเวณอื่นๆทีนี้ถามว่าเราจะไปหาปลาแซลมอนมันก็อาจบางทีก็อาจจะยากใช่ไหมคะแต่จริงๆเราก็สามารถประยุกต์ได้ให้มันเข้ากับสภาพบ้านเราเงี้ยค่
1: ะ
0: อาจจะเป็นพวกปลาเนื้อขาวหรือว่าเนื้อสัตว์ที่หลีกเลี่ยงพวกเนื้อแดงหรือว่าอาหารแปรรูปเงี้ยค่
1: ะ
0: แล้วก็พวกน้ำมันจากพืชแล้วก็ธัญพืชผักอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือประยุกต์ได้คล้ายๆกับเขาได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องของกิน
1: ค่ะแล้วก็โปรตีนในไข่ก็ได้นะคะ
0: ได้ค่ะโปรตีนไข่ค่อนข้างดีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ขยับก็คือหมายถึงออกกำลังกายหรือเปล่าออ
0: กกำลังกายใช่ค่ะ
1: ช่วงนี้ทุกคนชอบมากเลยนะคะนิยมไปออกกำลังกายเต้นแอโรบิกอะไรแบบนี
0: ้ค
1: ่ะหรือไม่ก็เดินออกกำลังกายเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นอนหลับคุณหมอทำไงดีผู้สูงวัยนะคะอาจจะเริ่มนอนได้น้อยลงทำไงดีคะ
0: ทีนี้ก็คือเรื่องนอนหลับก็คือเป็นปัญหาที่เจอค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยแต่ทีนี้ก็คือถ้าสมมติมีปัญหาเรื่องนอนหลับจริงๆแนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาดูว่าไม่รู้ว่านอนหลับมันก็มีได้หลายเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาซักประวัติแล้วก็อาจจะต้องบางคนอาจจะจำเป็นอาจจะต้องให้ยาไปทานร่วมด้วยค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งนอนไม่ดีก็จะส่งผลทำให้สมองมันจะยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นกว่าปกติค่ะ
1: โอ้ค่ะดังนั้นนะคะทุกอย่างมีทางแก้ไขปัญหาได้ป้องกันได
0: ้
1: นะคะโอเคเลยนะคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ฟังนะคะที่ฟังข้อมูลมาตั้งแต่ต้นนะคะจากแพทย์หญิงธนชพรแสงมณีนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะโอ้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะมีทั้งในเรื่องของกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกแจกของรางวัลด้วยแล้วก็ยังคงเปิดสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังนะคะโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกับคุณหมอได้ด้วยนะคะก็มีสายเข้ามานะคะก็รับสายกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อคุณออสครับ
1: คุณออสค่ะคุณออสจะมีคำถามสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะ
2: ตอบคำถามครับ
0: อยากตอบคำถาม
1: คุณออสอยากตอบคำถามก่อนก็ได้ค่ะงั้นก็ค่ะ
0: งั้นอยากถามท่านผู้ฟังว่ามีเรามีแนวทางการป้องกันโรคหรือว่าชะลอตัวโรคยังไงบ้างคะเป็นคำคล้องจองที่เมื่อกี้ได้กล่าวไป
1: คุณออสสู้ๆนะคะเชิญค่ะ
2: กินหลับขยับดี
0: ใช้ได้ค่ะอาจจะสลับกันนิดหน่อย
2: ขยับหลับดีครับ
0: ขออีกรอบนึงค่ะ
2: กินขยับหลับดี
0: กินขยับหลับดีค่ะ
1: โอ้โห
0: ถูกต้องเป๊ะมาก
1: เก่งมากเลยเนาะเพิ่งคุยจบเลยนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะแบบเสียงสะท้อนเดี๋ยวขออีกนิดนึงค่ะ

0: ินขยับหลับดี
1: ใช่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเคค่ะคุณอ้อมมีคำถามสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะ
0: ที่ว่าเห็นได้ยินว่าต้องลดโปรตีนลงด้วยนี่ต้องลดไหมครับ
2: อ๋อก็คือถามว่าพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเนาะคือถามว่าเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะจากการศึกษาแต่ถามว่าจริงๆก็คือสามารถรับประทานได้ตามพอเหมาะพอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะก็คือ
0: ต้องลดลงใช่ไหม
2: เนื้อสัตว์อาจจะเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงกับพวกโปรตีนแปรรูปค่ะพวกใส่กรอกนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยค่ะเน้นพวกเป็นเนื้อปลาหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่สีแดงก็คือเป็นเนื้อไก่อย่างเงี้ยค่ะไข่ไก่อย่างงี้ได้ค่ะ
0: ครับ
2: ใช่
1: ค่ะก็ได้รับคำตอบครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็คุณออสก็ตอบคำถามได้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคเลยนะคะคุณออสค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้คุณหมอคะเราก็เดี๋ยวจะมีคำถามสุดท้ายเนาะที่เราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะให้คุณผู้ฟังพักฟังเพลงนิดนึงแล้วก็กลับเข้ามาจะรายงานสภาพการจราจรแล้วก็เราจะกลับเข้ามากับคำถามสุดท้ายรวมไปถึงเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีคำถามอยากจะสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะตอนนี้ก็มาฟังผลงานเพลงกันค่ะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะ

0: ค่ะจริงๆก็เพลงกำลังเพราะเลยนะคะแต่ก็พอดีคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยอยากจะขอสอบถามคุณหมอเนาะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะก็รับสายกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
1: คุณนิภาพรค่ะ
0: คุณนิภาพรมีคำถามสอบถามคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เชิญค่ะ
1: คุณหมอคะ
2: ค่ะ
1: กลางคืนอะเราหลับตื่นอะทำไมเป็นงานหา
2: อันนี้เป็นมานานแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเพิ่งเป็น
1: มานานจะบางเป็นบางคืนจะบางคืนก็หลับแต่มันก็ตื่นนะหมอ
2: ค่ะ
1: หลับสองทุ่มกว่าเนี่ยมันก็ตื่น
2: ประมาณสักกี่โมงอะคะ
1: สี่ห้าทุ่มมันก็ตื่นอะต้องหลับไปอีกแกหมอมันไม่ได้หลับยาวไปจน
2: เข้าใจทีนี้คือถามว่าดูฟังจริงๆฟังดูเข้านอนค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะใช่ใช่ทีนี้ก็คือจริงๆด้วยปัจจัยหนึ่งก็คืออายุเราเยอะขึ้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับค่อนข้างง่ายเช่นแบบวัยทองเนี้ยค่ะแต่ทีนี้ปัจจัยอื่นๆเช่นอาจจะมีเรื่องคิดวิตกกังวลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามีความเครียดอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยไหมคะ
1: มันไม่ค่อยมีนะความเครียดนี่นะแต่มันน่าจะหลับเร็วเนาะต
2: ื่นจริงๆแนะนำว่าอาจจะลองปรับเขาเรียกว่าปรับเวลานอนอาจจะถัดไปเลทไปอีกนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือก่อนนอน1ชั่วโมงเนี่ยอยากให้หลีกเลี่ยงพวกจอสีฟ้าค่ะแสงสีฟ้าจอมือถือจอทีวีอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะอันนี้จะกระตุ้นให้นอนหลับได้โอเคแล้วก็สมูทสนิทมากขึ้นค่ะ
1: เจ้ามันตื่นเป็น3ครั้งคุณหมอแล้วก็หลับไปอีกนิดก็ตื่นอีกอ่ะก
2: ็
1: ไม่หลับยาวไปจนเที่ยง
2: ลองปรับเกี่ยวกับเรื่องเวลานอนนะคะแล้วก็เลี่ยงจอก่อนสักชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนค่ะ
1: จ
2: ้
1: า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของหลับตื่นคุณนิภาพรนะคะคุณหมอบอกว่าก็อาจจะหลับเลทไปอีกนิดนึงแล้วก็ในค่ะแล้วก
2: ็
0: คือจริงๆตอนนี้ทุกคนน่ะอยู่กับมือถือ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยก่อน1ชั่วโมงนะคะที่เราจะนอนเนี่ยก็ควรจะไม่ควรจะดูจออะไรเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็จะช่วยทำให้นอนหลับดีขึ้นอันนี้ยังมีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหมคะจากสายรับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: คุ
3: ณหมอเพิ่งค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ากัลยา
2: อ๋อสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณป้ากัลยาเชิญถามคำถามได้เลยค่ะ
3: อยากทราบว่าคนที่เขาแบบว่าเป็นมือสั่นเท้าสั่นครึ่งซีกเนี่ยมันจะเป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่าคะ
2: คือมีหลายคีย์เลยก็คือมีเรื่องสั่นแล้วก็เด่นครึ่งซีกเนี่ยเหรอคะ
3: คือสั่นไปทั้งเท้าและทั้งตัวเลยครึ่งซีก
2: จริงๆสันมีหลายโรคค่ะหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะมีเรื่องของพาร์กินสันแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสันพันธุกรรมก็มีค่ะแต่ทีนี้ถามว่าสันพาร์กินสันโอเคมันจะมีจุดหนึ่งก็คือจะเด่นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหรือว่าถ้าเป็นตอนเป็นโรคที่ยังไม่รุนแรงมากอาจจะเป็นแค่ข้างเดียวก็คือเด่นซีกใดซีกหนึ่งค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกสันโรคทางเขาเรียกว่าสันทางพันธุกรรมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะสันสองมือแต่ทีนี้ก็คือถ้าโดยถ้าให้แนะนำแล้วจริงๆอาจจะต้องพามาประเมินค่ะเพราะว่าพาร์กินสันไม่ได้มีแค่สั่นอย่างเดียวอาจจะต้องดูด้วยว่าเขามีอาการเกร็งหรือว่าเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยค่ะอาจจะต้องพามาตรวจแนะนำอันนี้มากกว่าค่ะ
3: แล้วกรณีที่กินยาจิตเวชแล้วก็รักษามานานพอสมควรแล้วมันจะเกิดการเป็นพาร์กินสันได้ไหมคะเพราะว่าการนอนหลับต้องพึ่งยาที่เกี่ยวกับการนอนทั้งหมดประมาณ4ตัวค่ะ
2: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าถามว่ายาทางจิตเวชหลายๆตัวสามารถทำให้มีอาการคล้ายโรคพาร์กินสันได้เหมือนกันค่ะแต่ทีนี้อาจจะต้องเอายามาดูว่ามีกินทานตัวไหนบ้างขึ้นอยู่กับโดสยาด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ถามว่าบางยาถ้าสมมติจำเป็นที่จะต้องทานอาจจะต้องทานเพื่อรักษาในโรคทางจิตเวชร่วมด้วยอะค่ะแต่ถามว่ายานี้ทำให้มีอาการคล้ายโรคพาร์กินสันได้ยาบางตัวค่ะต้องเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะ
3: เพราะว่าต ตัวป้าเองก็กินยาจิตเวชนะ
2: ค่ะ
3: คุณ7-8 ปีเนี่ยค่ะแล้วตอนพออายุมากแล้วอ่ะค่ะประมาณ76แล้วตอนนี้ปรากฏพอจะทำอะไรเนี่ยมือมันจะสั่นทั้งสองข้างเลยสั่นแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วว่าอาการสั่นมันเกิดจากอะไรเกิดจากพ่อว่ากินยาในบางตัวหมอก็ลดลงไปตัวไปเองก็ลดลงไปบ้างเพราะว่าจะไม่ได้กินยาเยอะ
2: ค่ะ
3: มันก็เกิดอาการสั่นอยู่ทุกวันค่ะตอนนี้
2: เข้าใจ
3: ไม่ได้กินเลยค่ะแล้วก็อยู่แต่ที่บ้านไปหาหมอก็มีน้องไปส่ง
2: คือจริงๆก็อาจจะต้องบาลานซ์ดูเนาะระหว่างว่าควบคุมอาการโรคทางจิตเวชด้วยแล้วก็เรื่องสั่นแต่ก็เห็นด้วยว่าถ้าสมมุติทางนู้นเขาสามารถปรับลดยาได้ก็ดูโอเคค่ะ
0: ค่ะก็ค่ะจริงๆต้องสามารถที่จะนำยาใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็มาปรึกษาพบคุณหมอได้
2: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็ยินดีนะคะ
2: ใช่
0: นะคะคุณป้ากัลยานะคะขอบคุณนะคะ
3: ตอบคำถามด้วยค่ะ
2: ตอบคำถาม
0: ค่ะ
2: ทันไหมคะ
0: ค่ะเชิญค่ะค่ะ
2: งั้นถามคุณผู้ฟังว่าลองยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคพาร์กินสันมาค่ะ
3: ปัจจัยเสี่ยงคือปัจจัยเสี่ยงก็คือไม่กระทบกระแทกค่ะ
2: ก็คือการกระทบกระแทกสมองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ได้ค่ะก็คือเมื่อกี้กล่าวไปมี3ข้อเนาะก็คืออันแรกก็คือการใช้ยาฆ่าแมลงสารศัตรูพืชเนาะอันที่2ก็คือบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็อันที่3ก็คืออุบัติเหตุทางสมองกระทบกระแทกสมองได้ค่ะก็คือถูก1ใน3ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วก็คุณหมอด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมีคำถามที่อยากจะสอบถามคุณหมอโดยตรงนะคะเราก็ยังคงมีเวลานะคะก็ที่0532767993นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยค่ะเพราะว่าในทุกๆวันนะคะต้องนำเรียนคุณหมอธนชพรนะคะว่าก็จะมีท่านสารวัตรนะคะแล้วก็ท่านรองผู้กำกับรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยตอนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะท่านสารวัตรสุรสิทธิ์นะคะมณีจันทร์สุขสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมพันธุ์ตำรวจโทสุรสิทธิ์มณีจันทร์สุขครับจร07ครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
4: ขออนุญาตก่อนอื่นขอรายงานสภาพการจราจรเลยนะครับเนื่องจากวันนี้สภาพท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับแต่ยังไม่มีการแจ้งว่ามีการมีฝนตกในบริเวณพื้นที่ใดเข้ามานะครับทำให้รถในบริเวณแยกใหญ่ต่างๆถนนสายสำคัญนะครับเช่นแยกภูคำดินคำขวงสิงฟ้าห้ามนะครับสารเด็กหนองประทีปศรีบางเงินแม่เหี่ยรถปริมาณค่อนข้างมากเลยครับแต่ก็โดยรวมยังถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเจ้าที่ตำรวจจราจรก็เร่งประสานงานการปฏิบัติกับสภ.ข้างเคียงเร่งระบายรถออกจากตัวอำเภอเมืองอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้เดินทางกลับบ้านโดยเร็วและปลอดภัยที่สุดครับ
0: ค่ะก็ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีฝนตกนะคะ
4: ใช่ครับยังครับ
0: ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยวันนี้มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมคะ
4: ในส่วนของอุบัติเหตุก็ยังไม่มีการรายงานอุบัติเหตุใหญ่ๆนะครับก็เป็นการอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งไม่ได้กระทบต่อการจราจรครับ
0: ค่ะแต่ว่าเนี่ยคุณหมอคะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนา
2: ะ
0: ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่สาวสุรสิทธิ์บอกก็อาจจะเฉี่ยวชนอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเน้นย้ำในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกอุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนนะคะก็อย่างเช่นอาจจะเกิดกระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บ
2: ศีรษะได
0: ้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสวัสดิ์สุรสิทธิ์มณีจันทร์สุขนะคะ
4: ครับ
0: ขอบคุณมาก
4: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็รายงานสภาพการจราจรค่ะคุณหมอแบบเรียลไทม์ในทุกๆวันนะคะก็คุณผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ก็จะได้ทราบว่าเอ๊ะเส้นไหนมีปริมาณการจราจรหนาแน่นยังไงแล้วมีอุบัติเหตุตรงไหนนะคะในช่วงนี้ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์หญิงธนชพรแสงมณีนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยหน้าใหม่ได้เลยที่0532767993นะคะคุณหมอคะก็มาในช่วงท้ายนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็ให้เกียรติกับทางรายการนะคะโดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์นะคะเป็นนักกายภาพบำบัดเนี่ยจะมาพูดคุยในรายการวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยฟื้นฟูการเดินด้วยโอ้โหต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อมูลทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยแต่ตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะมารับสายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
5: ผมคุณอินคำอะครับ
0: คุณอินคำสวัสดีค่ะคุณอินคำ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
5: คือผมมีอาการเดินเซแล้วก็คล้ายๆเหมือนเด็กจะตั้งไข่อะครับเดินเซถ้าเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะแต่ลุกเร็วๆเนี่ยมันไม่ได้มันไปข้างหน้าเลยแล้วก็เป็นคนที่หลงที่ลืมถ้าเวลาเราจะเอาอะไรไปหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยมันต้องยืนนิ่งก่อนว่าเราจะไปเอาอะไรอะครับมันจะเกี่ยวกับโรคตัวนี้ไหมครับ
2: โอเคคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
5: ผมเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ
2: พวกความดันไขมันเบาหวานมีไหมคะ
5: นั้นไม่มีครับ
2: โอเค
5: ผมรักษาอยู่ที่ห้องเบอร์10ที่สวนดอก
2: โอเคก็คือมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังกดทับเส้นประสาทใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าคือจริงๆเรื่องกระดูกหลังสามารถส่งผลในเรื่องของการเดินได้ค่ะมันเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนการทรงตัวไม่ดีใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเคแต่ทีเนี้ยถามว่ากระดูกหลังทำให้เกิดคือเท่าที่ฟังอาการดูอาจจะไม่ได้เข้าข่ายเรื่องของพาร์กินสันเนาะเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องของสั่นหรือว่าเกร็งอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าทีนี้อาการทางกระดูกหลังสามารถส่งผลในเรื่องของการเดินที่ผิดปกติหรือว่าการทรงตัวไม่ดีได้แต่ทีเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อธิบายเรื่องของหลงลืมค่ะทีเนี้ยหลงลืมอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะต้องมาเช็คดูค่ะว่าเออหลงลืมเป็นมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องมาให้หมอซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ทำแบบทดสอบทางสมองค่ะแล้วก็จริงๆถ้าให้ชัวร์เลยก็คืออาจจะต้องทำการสแกนสมองดูสภาพเนื้อสมองด้วยเพราะว่าเรื่องหลงลืมก็คือมีได้หลายเหตุเลยค่ะ
5: ครับผมทำ MRI สมองส่วนหน้าแล้วก็ทั้งกระดูกทั้งหมดเลยครับประมาณ 4-5 ครั้งนะครับเข้า MRI เขาก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นแต่สมองส่วนหน้านี่ปกติ
2: แล้วได้ทดสอบสมองไหมคะทดสอบที่แบบมันจะเป็นแบบทดสอบอย่างเงี้ยค่ะให้จำคำนับเลขเงี้ยค่ะ
5: มีครับมีได้หมดครับ
2: คะแนนดีเหรอคะ
5: คะแนนดีครับถ้าประมาณถ้าติดไม่ให้ประมาณ7อ่ะครับ
2: ก็คือถ้าสมมติมีปัญหาเรื่องหลงลืมแล้วก็มาตรวจทดสอบแล้วคะแนนยังโอเคอยู่ในเกณฑ์เนาะแล้วก็บวกกับถ้าพวกกิจวัตรประจำวันฟังก์ชันเนี่ยยังทำเองได้จริงๆเขาอาจจะเรียกว่าเป็นโรคหลงเขาเรียกว่าเป็นหลงลืมตามวัยหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยค่ะอาจจะเป็นน้อยอยู่ค่ะ
5: 67แล้วครับ
2: ค่ะอาจจะเป็นไม่ได้เป็นถึงขั้นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมค่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นหลงลืมตามวัยหรือบางทีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิอาจจะไม่ได้จดจ่อหรอจดจ่อไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนฮะค่ะ
5: มันจะมีผลไหมครับสมัย40ปีก่อนผมเอามอเตอร์ไซค์ไปล้มแล้วหัวฟาดลงแล้วอ่ะพอดีมีหมวกกันน็อกอยู่ครับ
2: แล้วตอนนั้นได้ไปตรวจสแกนสมองมีเลือดออกอะไรงี้ไหมคะ
5: ตอนนั้นไม่ได้ไปครับอยู่ชายแดนนะครับต้องมาครั้งทีหลังนี่แล้วก็มาสแกนสมองก็บอกว่ามันจะมีจิตนิดๆอยู่ ล่าสุดเนี่ยมีนิดๆอยู่มีสูขาวอยู่ครับ
2: อ
5: าจจะเป็นตรงนั้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่า
2: ถ้าเท่าที่ฟังดูอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่ค่ะแต่อันนึงที่คิดว่าน่าจะสัมพันธ์ก็คือน่าจะเป็นหลงลืมตามวัยซะมากกว่าค่ะใช่ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็สบายใจได้นะคะสบายใจได้ค่ะขอบคุณคุณอินคำนะคะ
5: ค่
0: ะค่ะก็คุณฟังค่ะตอนนี้นะคะเหลือเวลาไม่มากเนาะนะคะถ้าเกิดว่ามีสายสั้นๆเนี่ยก็อาจจะได้อยู่เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีตอนนี้เนี่ยก็อยากให้คุณหมอนะคะได้ฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะเพื่อย้ำอีกทีว่าเอ๊ะเราจะต้องดูแลตัวเองอะมีสายนะคะได้สั้นๆนิดนึงสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับสั้นๆครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
5: สวัสดีถามแอนธัญญาเนาะภรรยา
0: ได้ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
5: เขาบอกว่าน่าจะเป็นวัยทองเนี้ยครับเกิดการวูบร้อนวูบหนาวเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วก็รับประทานยาอยู่นี้จะมีผลตั้งเกี่ยวอะไรบ้างเป็นการประมาณครับขอบพระคุณครับ
2: ทีนี้คือจริงๆวัยทองก็คือเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือด้วยอาการก็คือเท่าที่ทุกคนรู้จักบางทีอาจจะร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องมีการเจาะเลือดดูพวกค่าฮอร์โมนอื่นๆร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือถามว่าถ้าสมมติได้ยามาทานแสดงว่าอาการอาจจะรบกวนหรือว่ามันมีความผิดปกติเยอะแต่ทีนี้คิดว่าการรับประทานยาคือยาฮอร์โมนเนี่ยจริงๆถ้าทานในระยะยาวหรือโดสที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าสมมุติจ่ายโดยแพทย์แล้วหรือว่าเขามีการประเมินคิดว่าน่าจะปลอดภัยอยู่ค่ะแต่อันนี้โดยปกติก็จะเป็นน่าจะมีนัดตรวจต่อเนื่องกับคุณหมอทางสูตินารีเวชใช่ไหมคะ
5: อ
2: ๋
5: อน
2: ่
5: าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าเพิ่งจะเป็นได้ประมาณสักกับปีนี่แหละครับแต่ว่าทั้งที่ว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเปิดอุณหภูมิหนูเราเปิดแอร์นอนปกติ
2: ครับ
5: เดี๋ยวร้อนแล้วก็หนาวแล้วก็ร้อนอยู่นิดนึงเหมือนแอร์แล้วก็หนาวอะไร
2: ค่ะใช่ค่ะเป็นอาการของวัยทองได้ก็คือเหมือนเซนส์กับอากาศที่มันหนาวไปหรือว่าร้อนไปอย่างเงี้ยค่ะ
5: ผู้หญิงผู้ชายเป็นวัยทองเนี่ย
2: วัยทองส่วนมากจะเด่นในผู้หญิงค่ะเพราะว่าฮอร์โมนยิ่งหลังวัยหมดประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะฮอร์โมนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากค่ะก็เลยอาจจะมีผลกระทบหรือว่าอาการดูเยอะกว่าแต่ทีนี้ก็คือแนะนำว่าอาจจะต้องปรึกษาถ้าตรงจุดเลยอาจจะเป็นทางสูตินรีเวชค่ะ
5: ขอบพระค
2: ุ
5: ณหมอ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะหมดใกล้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะร่วมพูดคุยในรายการสอบถามแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงธนชพรแสงมณีอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีนักกายภาพจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยฟื้นฟูแล้วก็การเดินนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะพารายการจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับทางนักกายภาพต่อนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องไม่หลุดจากระบบสวัสดิการจากรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเชิงรุกโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยระบุว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงพอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
0: ด้านกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาถึง2ล้าน 3 แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนปฏิพลสัตพรหมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรวมกว่า 1,640,000 รายเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้ง10สิงหาคมนี้
9: สำนักงานประกันสังคมสรุปผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569หลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง 16,066 รายและผู้ลงทะเบียนฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ SMS พร้อมเปิดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่16กันยายนทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างคัดเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม
5: ่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรียนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเกล็ดร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันธุ์กล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053 276 068 053 276 068

0: ขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะคะทักทายกันที่0532767973รวมไปถึงฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ฝนตกที่ไหนกันบ้างเดินทางด้วยความปลอดภัยเช็คพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการขับรถไม่ขับย้อนสอนไม่ขับแซงปาดหน้าไม่หยุดรถแบบกระชั้นชิดหรือว่ากระทันหันนะคะไม่ขับรถด้วยความประมาทเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่เล่นโทรศัพท์มือถือเพราะบางท่านนี่ก็อาจจะถือพวงมาลัยข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกดเล่นโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเกิดขึ้นได้เร็วบางทีเราไม่ได้ไปชนเขาเนี่ยเขามาชนเราได้ต้องระวังทั้งคนขับแล้วก็ผู้ร่วมเส้นทางกันด้วยนะคะที่สำคัญเลยก็คือการเมาไม่ขับนั่นเองก็ยังมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเองก็เร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างเอาชื่อจัดตั้งบริษัทหรือว่าซื้อขายหุ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการเลยก็คือการมุ่งที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ที่ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดมีการเขาเรียกว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ยากจนจริงๆหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรื้อระบบคัดกรองใหม่นะคะถือว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเองก็กำลังเร่งแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถูกหลอกนำเอาชื่อเนี่ยไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือว่าเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์นะคะโดยมีการสั่งการแล้วก็ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้พร้อมยืนยันว่าจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนทางด้านการปรับปรุงเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้แล้วก็มีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีการทบทวนมีการยื่นอุทธรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงมีการสั่งทบทวนของทางนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมกับประชาชนกันด้วยนะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเองก็จะนำกลับไปพิจารณาทบทวนให้ครบทุกมิติก่อนแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรอความชัดเจนจากมติคณะรัฐมนตรีที่จะประชุมกันนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองก็ได้หาแนวทางนะคะขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์แล้วก็ควรที่จะมีการจัดจุดบริการในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากขึ้นกันด้วยค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนักครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่แนะนำเข้ามาด้วยนะคะมีบทเพลงที่แนะนำเก่าๆเลยก็คือของดร.คิดนะคะข่าวร้ายบทเพลงของ25 Hours ด้วยเพลงย้อนเวลาแล้วก็บทเพลงเติมใจให้กันเป็นเวอร์ชั่นของพี่โจ้นั่นเองก็บทเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่ที่นำมา cover ก็สามารถที่จะทักทายหรือว่ามีการแนะนำเข้ามาที่053-276-793ในช่วงบริการของ Family Time นะคะช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆแก้ไขข้อมูลแล้วก็ฐานข้อมูลที่จะให้สิทธิ์ในการดูโครงการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการเปิด One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนที่เดินทางไม่สะดวกนะคะก็คือจะมีการยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ประชาชนได้เสียโอกาสทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันได้นะคะรวมไปถึงผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเดินทางไม่สะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์แล้วก็ได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งทางด้านการสนับสนุนทางภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองก็มีการประสานกับจังหวัดแล้วก็อำเภอทั่วประเทศค่ะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะอย่างเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปารวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้หรือก็เจาะไปที่ทางชุมชนเลยทางผู้ใหญ่กำนันนะคะแล้วก็จะมีการที่จะให้ประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางใช้ช่องทางที่ผ่านทางเขาเรียกว่าพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านได้นะคะจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นลงไปรับเรื่องต่างๆในพื้นที่แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาในการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายเวลาออกไปซึ่งรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะคะจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องนะคะเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยต้องลงไปรับเรื่องราวแล้วก็แก้ไขปัญหาในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีการดูเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆแล้วทางกระทรวงคมนาคมเองก็มีการเตรียมเสนอให้ปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยหรือว่าสิ้นสภาพนะคะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดเรื่องนี้กันด้วยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์ที่บอกไว้ว่าจะดูแลเรื่องการครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันหรือว่ามีการโอนลอยแล้วก็สิ้นสภาพนะคะถ้าดูเกี่ยวกับการสรุปแล้วเนี่ยจะไม่นำมาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ก็คือรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีรถจักรยานยนต์2คันถ้าคันใดคันหนึ่งยังอยู่ระหว่างการผ่อนนะคะรถพังไม่ได้ต่อทะเบียนให้แจ้งกรมการขนส่งทางบกขายรถแล้วแต่ว่ายังไม่มีการโอนให้นำหลักฐานการขายไปแจ้งขนส่งไม่มีหลักฐานใช้บันทึกถ้อยคำได้นะคะถ้าถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถแจ้งขนส่งเพื่อบันทึกข้อมูลด่วนเลยนักศึกษานอกระบบจะพิจารณาเกณฑ์รายได้แล้วก็ทรัพย์สินอื่นร่วมด้วยนะคะช่องทางในการที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ก็จะมีทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.หรือว่าธนาคารอิสลามสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่20กันยายน2569นะคะหรือที่บอกไว้ว่าจะมีศูนย์ One Stop Service ทุกอำเภอเข้าไปสอบถามได้แล้วก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารในการที่จะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ไม่ได้นำมาใช้ในการตัดสิทธิ์นั่นเองนะคะก็คือการครอบครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงเกณฑ์ของนักศึกษานอกระบบกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคม หลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าแหลงวันนี้แหลงวันตี้เฮายังปากันเหมือนเดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าวันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่าวันนี้เป็นรายการที่บันทึกไว้น้องเก่งมีภารกิจที่ไปทำต่างนอกนะเจ้าเนาะก็เลยไม่ได้มานั่งจัดรายการกันสดๆแต่ว่าแน่นอนบอกว่าจะเป็นรายการที่บันทึกไว้หรือว่ารายการสดๆน้องเก่งพร้อมที่จะเลือกงานเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอยู่เป็นคู่เป็นเกมกันแน่นอนนะเจ้าวันนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆเช่นเคยนะเจ้าเขาต้องมาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยนะเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิ้นก็ได้บอกว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแห้งนะเจ้าประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเขาฮือประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับภาคเหนือตอนบนเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาลำปูนลำปางแพร่แล้วก็น่านนะเจ้าและจังหวัดเจ้าคุณผู้ฟังที่ยังคงมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกกันนะเจ้ากันอยู่นอกจากนั้นการเดินทางการดูแลทรัพย์สินสิ่งของที่มันอาจจะเสียหายจากการที่ถูกฝนโดนฝนเฮาก็จัดเก็บให้เรียบร้อยนะเจ้าหอมบัญญัติให้เกิดความเสียหายเนาะรวมถึงเรื่องการเดินทางเจ้าการเดินทางทุกเส้นทางที่มีฝนตกในเส้นทางการเดินทางนะเจ้าก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันให้นักยิ่งขึ้นบ่ประมาทกับการเดินทางนะเจ้าอยากคือทุกเส้นทางเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีสวัสดิภาพจนถึงจุดหมายปลายทางวันนี้รอบเวียงเชียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งยังเตรียมเพลงม่วนๆกันไว้หลายๆเพลงคือทุกฝั่งก็สามารถที่จะติดตามฮึกำลังใจกันได้เหมือนเดิมนะเจ้าเนาะแล้ววันพรุ่งนี้น้องเก่งจะมาเล่าสู่กันฟังว่าตะวันนี้น้องเก่งไปที่ไหนมานะเจ้าเนาะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้ามีอย่างต่อเนื่องเฮือได้ติดตามกันตลอดนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้เราจะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งก่อนนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวปีกมาอู้จากกันต่อกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเจ้า

งานเพลงม้วนๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจเนาะในบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะแนวเพลงที่ฟังสบายๆเนี่ยนะเจ้าก็เอามาขับกล่อมบางท่านกำลังกินข้าวแรงเติมพลังมื้อแรงเนี่ยกินมื้อแรงเดินทางหรือทำงานอยู่หรือว่าเนี่ยยังอยู่ก็ตามมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำแล้วก็กำลังทำเนอะเจ้าวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าหอมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยในเรื่องของการเดินหน้านะเจ้าแก้ไขปัญหากันซึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเจ้ายังอู้ถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งหน่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าแล้วก็ทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะเจ้าซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเจ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนาะก็ได้อู้ถึงว่านายกรัฐมนตรีนะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นได้มีการสั่งการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฮื้อกระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการอุทธรณ์สิทธิ์แก่ประชาชนกรณีที่ประชาชนบ่สามารถที่จะเดินทางไปอุทธรณ์ได้ก่อฮื้อนำรายชื่อไปสำรวจนะเจ้าแล้วก็ฮื้อกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันนะเจ้าขั้นตอนใดที่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายยกเว้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เนี่ยนะเจ้าก็ขอฮื้อดำเนินการอย่างเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนค้างต่อชำระเมินแล้วก็หากยกเลิกก็ต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังนั้นกระทรวงคมนาคมก็จะได้ไปหารือในหลักการแฮมเตอร์หนึ่งนะเจ้าว่าสามารถยกเว้นได้ก่อนะเจ้าซึ่งอาจจะต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมาเมินนะเจ้าซึ่งก็ยืนยันว่าในเรื่องนี้นะเจ้าว่าบ่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่ว่าเป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนเจ้าที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่บ่เคยดำเนินการในอดีตโดยรัฐบาลก็พยายามทุกทางนะเจ้าเพื่อที่จะอำนวยจะช่วยเหลือนะเจ้าแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมนะเจ้าแล้วก็เปิดโอกาสฮือกับคนที่ควรใดเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็ตรงไปตรงมานะเจ้าบ่ได้ใช้เกณฑ์ของผู้นำชุมชนนะเจ้าซึ่งนายสิริพงษ์ได้กล่าวนะเจ้าว่าในส่วนของกระทรวงการคลังก็ได้ชะลอการนำเรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะนำข้อสั่งการกลับไปพิจารณาทบทวนฮื้อครบถ้วนทุกมิติก่อนนะเจ้าแล้วก็ขอฮื้อประชาชนนั้นรอความชัดเจนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะเจ้าซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ฮื้อแนวทางขยายระยะเวลาของการอุทธรณ์นะเจ้าแล้วก็ควรที่จะจัดจุดบริการในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนักขึ้นตัวนะเจ้าก็เป็นการที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกมิติเลยนะเจ้าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะเจ้าก็มีการติดตามข่าวสารจากเพจของเชียงใหม่นิวส์เปิ้นบอกว่าคนเชียงใหม่วันเนี้ยนะเจ้าคนเชียงใหม่แน่นนะเจ้าไปปากันไปแจ้งสิทธิ์ครอบครองรถเต็มขนส่งหนองหอยนะเจ้าหลังจากหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าก็เตรียมยื่นทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะเจ้าเมื่อเวลา11โมงปลายๆนะเจ้าที่ขนส่งหนองหอยเนี่ยก็เกือบ300คิวแล้วนะนี่ขนาดช่วงเช้านะเจ้าโดยล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเปิ้นก็เตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ที่บัตรสิทธิ์
นะเจ้าไม่ตัดสิทธิ์ก็คือรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรถจักรยานยนต์2คันถ้ากันใดกันหนึ่งยังอยู่ระหว่างผ่อนนะเจ้านี่ก็จะบ่ตัดสิทธิ์เนาะรถพังบ่ได้เลาะต่อทะเบียนก็ฮื้อแจ้งกรมการขนส่งทางบกนะเจ้าแล้วก็รถที่ขายไปแล้วแต่ว่ายังบ่ได้โอนก็ฮื้อนำหลักฐานการขายไปแจ้งขนส่งมามีหลักฐานใจบันทึกถ้อยคำใดนะเจ้าถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถนะก็สามารถที่จะแจ้งขนส่งเพื่อบันทึกข้อมูลด่วนนะเจ้าแล้วก็ในกรณีของนักศึกษานอกระบบนะเจ้าแต่ก็จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ทรัพย์สินอื่นร่วมตัวเนาะซึ่งก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะเอื้อต่อพี่น้องประชาชนให้ได้นักขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันเนาะสำหรับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะเจ้าในการยื่นขอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าอันนี้ก็ต้องติดตามกันทุกขั้นตอนเนาะคุณผู้ฟังความคืบหน้าต่างๆนานาหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะเจ้าน้องเก่งก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังบอกต่อผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่รายการนี้ด้วยนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังอู้กันมาพักนึงละเฮาไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเฮามาติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันต่อนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าวันนี้ PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ PEA โทรศัพท์ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าหรือขอตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวพร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของ PEA และหนังสือมอบหมายจาก PEA ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ PEA โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

มวลม่วนเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าน้องเก่งก่อนยังมีข่าวสารต่างๆเล็กๆน้อยๆ นะเจ้าที่จะนำมาอู้มาจ้ามาบอกกล่าวกันนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพักฟังเพลงนะเจ้าอู้จ้าทักทายกันยามแรงหลังเคารพธงชาติในช่วงหกโมงแรงน้องเก่งก็จะมาอยู่กับคุณผู้ฟังซึ่งปกติเนี่ยก็บ่ค่อยได้เป็นรายการบันทึกเทปสักตัวใดนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ต้องขออนุญาตนะเจ้ามีภารกิจในส่วนอื่นเนาะก็เลยต้องขออนุญาตบันทึกไว้คุณผู้ฟังเจ้าหันข้อความหนึ่งแล้วมันน่าสนใจนะเจ้าในกรณีที่เปื่อนบ้านสูบบุหรี่ควันลอยเข้าบ้านเข้าข่ายเหตุรำคาญนะเจ้าประเดี๋ยวเนี่ยเปิ้ลก็ได้นำมาอุจากันนะเจ้าว่าจากเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้สื่อโซเชียลโพสต์คลิปวิดีโอกรณีข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านและเจ้าตี้มีการสูบบุหรี่ภายในหัวบ้านของตัวเองนั่นน่ะแต่ควันเนี่ยแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันลอยเข้าไปรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงและเจ้าจนเกิดอาการแพ้ซึ่งฝ่ายผู้สูบก็ได้อ้างสิทธิ์ว่าก่อนนี้เป็นบ้านของเปิ้ลนะเจ้าก็จะสูบตังใดก็ได้พร้อมกับบอกนะเจ้าให้เพื่อนบ้านไปซื้อเครื่องฟอกอากาศหรือว่าย้ายบ้านหนีไปเหียนะเจ้าซึ่งประเด็นเนี้ยก็ถือว่าเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านนะเจ้าคำถามที่ตัวมาก็คือการสูบบุหรี่ในบ้านตัวเองถือว่าเป็นสิทธิทำได้โดยสมบูรณ์หรือว่ากฎหมายสามารถเข้ามาจัดการได้นะเจ้าเนาะเปิ้ลก็ได้อู้ถึงเรื่องนี้นะเจ้าว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535เพื่อเป็นความรู้ในการรับมือกับปัญหานี้นะเจ้าเปิ้ลบอกว่าหลายคนมักจะเข้าใจผิดนะเจ้าว่าการกระทำใดๆภายในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาดที่ไผจะมาก้าวก่ายบ่ได้นะเจ้าแต่ในความเป็นจริงเจ้ากฎหมายนั้นได้กำหนดขอบเขตสิทธิ์ไว้ว่าการใช้สิทธิ์ของคุณต้องบ่ไปละเมิดหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะเจ้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535เหตุรำคาญได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา25วงเล็บ4นะเจ้าว่าการกระทำใดๆอันเป็นเหตุที่เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขม่าเท่าหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุหื้อเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหื้อถือว่าเป็นเหตุรำคาญนะเจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของควันบุหรี่ที่มันลอยจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่แฮมหลังหนึ่งหากว่ามีปริมาณนักหรือว่ามีความถี่จนย่างหื้อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพนะเจ้าหรือผู้ที่สูดดมมีอาการแพ้เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายฉบับนี้ผู้สูบจะอ้างเพียงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้นะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นยังนะเจ้ายังเขียเตอร์นะเจ้าว่าเฮาอยู่ร่วมกันเนาะคุณผู้ฟังเฮาอยู่ร่วมกันบ้านใกล้เรือนเคียงหัวติดกันเนี่ยก็ต้องเอาใจเปิ้นมาใส่ใจเฮาตัวนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้เนาะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่น้องเก่งอาจจะมีสารพัดเรื่องราวที่จะได้นำมาอู้มาจ้ามาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นแหมหนึ่งช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับฟังได้รับทราบนะเจ้าในช่วงเวลานี้กับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนอะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากำเดียวเก่งจะพักรายการกันแหมสักกำหนึ่งฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนเนอะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเฮามาติดตามเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่เจียงใหม่กันต่อเจ้า

ในช่วงเวลานี้นะเจ้างานเพลงม่วนๆกับญาติคุณผู้ฟังเพลิดเพลินนะเจ้าข่าวสารต่างๆน้องเก่งก็นำมาฝากมาอู้มาจ๋ามาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเฮาอู้ถึงกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคณะสงฆ์วัดศรีโซดาเปิ้นได้นำพระธรรมจาริกและพระนวกะราษฎรบนพื้นที่สูง150รูปเจ้าร่วมธรรมญาตราตามรอยครูบาศรีวิชัยนะเจ้าเป็นภาพที่งดงามเนอะคุณผู้ฟังคณะสงฆ์วัดศรีโซดาพระอารามหลวงเนอเจ้าเปิ้นก็ได้แจ้งว่าต่างวัดนั้นนำพระธรรมจาริกและพระนวกะราษฎรบนพื้นที่สูง150รูปเจ้าร่วมธรรมญาตราตามรอยครูบาศรีวิชัยเนื่องในวาระ150ปีชาติกาลไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเนอเจ้าเนาะเมื่อวันที่ผ่านมาเนเจ้าคณะสงฆ์วัดศรีโสดาพระอารามหลวงนำโดยพระเถรานุเถระพร้อมด้วยคณะพระธรรมจาริกและพระนวกะราษฎรบนพื้นที่สูงจำนวน150รูปเจ้าร่วมกิจกรรมธรรมญาตราตามรอยครูบาศรีวิชัยนะเจ้าย่ำเท้าเปล่าในเส้นทางแห่งศรัทธาเพื่อที่จะรำลึกถึงคุณูปการแล้วก็สืบสานปณิธานของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนานะเจ้าเนื่องในวาระครบรอบ150ปีชาติการครูบาศรีวิชัยนะเจ้าซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกนะเจ้าพร้อมทั้งเผยแพร่คุณูปการด้านพระพุทธศาสนาการศึกษาการพัฒนาสังคมและก็การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะเจ้าอันเป็นมรดกต่างจิตวิญญาณที่ส่งคุณค่าสืบมาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการธรรมญาตราครั้งนี้นับเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีของคณะสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนนะเจ้าในการที่จะร่วมสื่อสารปณิธานของครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็ร่วมอนุรักษ์คุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยฮื้อคงอยู่สืบไปนะเจ้าเนาะข่าวสารจากวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเนอเจ้าน้องเก่งนำมาอู้จ๋าบอกต่อกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเฮาจะพักกันแหมซักกำนึงเนอเจ้าแล้วก็เดียวติ๊กมาล่ำลาส่งท้ายรายการรอบเวียงเจียงใหม่ในแหล่งวันนี้เจ้า

เดินทางมาถึงช่วงท้ายสุดท้ายท้ายสุดของรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันแล้วคุณผู้ฟังเจ้าเนาะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เฮายังปอจะมีเวลาได้อู้ได้จากันได้บอกต่อนะเจ้าขออนุญาตใช้ช่วงท้ายของรายการบอกบุญส่งต่อนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่มีใจใครห่วมทำบุญนะเจ้าวันสำคัญต่างพุทธศาสนาวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษานะเจ้าซึ่งและท่านหลายคนก็มีการวางแผนละตอนนี้เนี่ยเต่าตีหันหลายท่านหลายคนเจ้าหมู่เจ้าจุมญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเปิ้นก็มีการไปเดินสายละถวายเทียนถวายหลอดไฟกันนะเจ้าถวายผ้าอาบน้ำฝนกันแล้วนะเจ้าเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษานะเจ้าเนาะก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้เจ้าบอกบุญสำหรับคุณผู้ฟังที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษานะเจ้ากับน้องเก่งนะเจ้าก็สามารถที่จะให้หอมบุญมาตีกันได้นะเจ้าผ่านต่างน้องเก่งหรือคุณผู้ฟังที่จะไปทำบุญด้วยตัวเองน้องเก่งเจิญที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นก็จะมีการถวายเทียนผ้าอาบน้ำฝนเครื่องชุดสังฆทานนะเจ้าเนาะเพื่อที่จะนำมาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาห่วมให้หอมบุญกันได้ตามกำลังศรัทธาที่วัดสันมะเกียงเลยก็ได้นะเจ้าอยู่ที่ตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หรือใครที่จะฝากน้องเก่งไปห่วมให้หอมบุญให้น้องเก่งเป็นสะพานบุญก็ด้วยความยินดีติดต่อกันมาได้ทุกช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถติดต่อน้องเก่งได้นะเจ้าบอกว่าเป็นช่วงที่จัดรายการนะเจ้าตั้งช่องทาง LINE เท่าช่องทาง TikTok หรือว่า Facebook ของน้องเก่งก็ด้วยความยินดีนะเจ้าตอนนี้เนี่ย Facebookเก่งอาจจะไม่ได้โพสต์เรื่องอันอย่างซักเท่าใดนะเจ้าเนื่องจากว่ากำลังถูกปิดกั้นคุณผู้ฟังก็เลยต้องอาศัยวิธีการอู้นะเจ้าเนาะแจ้งความประสงค์ให้หอมบุญกันได้หรือจะเดินทางไปทำบุญในวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตัวน้องเก่งหรือจะเป็นวัดวาอารามใกล้ๆบ้านของท่านก็ด้วยความยินดีนะเจ้าเอาล่ะวันนี้น้องเก่งหมดเวลาแล้วน้องเก่งล่ำลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนกันไปก่อนนะเจ้าเราจะปิ๊กมาปากกันใหม่วันพรุ่งนี้นะเจ้าวันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงอยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนไปก่อนแล้วปากกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ทางตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมาแล้วเราเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรียืนกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริชนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลังสองยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่าร้อยละ40ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคพร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและ ามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
11: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOS ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ เป็นกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้อีกร้อยละ10พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปีหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชน และเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2.5 ล้านไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสระบบเรดาร์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้

ชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้ศึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้า

0: พระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดา ส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับ ไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกูละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดั่งทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสาม ไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248-0555
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรบัตรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นักแบดมินตันไทยรอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่าโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตนาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรติยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสามปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโมสภากาชาดไทยเวลา 14:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28 กรกฎาคม 2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7 นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8 นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17:30 น.เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19:29 น.สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569เวลา8 นาฬิกาณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่วันที่1 ถึง 31 กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10ไร่
2: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ พิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลียอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า375ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาสำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปอายุ20ปีถึง75ปีรวมจำนวนทั้งสิ้น220คนได้แก่สุภาพบุรุษจำนวน80คนได้เข้ารับการบัตรประชาประสมบทสุภาพสตรีจำนวน80คนได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจำนวน40คนได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรมและจิตอาสาคณะดำเนินโครงการจำนวน20คนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในฐานะสิริศิลปินและศิลปินแห่งชาติประจำปี2567
5: นางสาวสรสนันท์อันนพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งชาติ2567และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยนิทรรศการสิริศิลปินซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาศิริศิลปินศิลปินแห่งชาติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในปี2567เพื่อถวายพระเกียรติพระปีชาสามารถด้านศิลปะเผยแพร่พระประวัติพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกทั้งยังจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านงานอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงดนตรีไทยการขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยพระพันปีหลวงในดวงใจนิรันดร์ทางนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.มายชโยรายงาน
1: พร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายศิลปินทุกแขนงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายปรเมศโพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจถวายอาลัยเจ้าฟ้าของแผ่นดินณโรงละครแห่งชาติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีผู้นำศาสนาและศาสนิกชน5ศาสนาศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรศิลปินพื้นบ้านนักแสดงและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลโดยองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกการฉายสารคดีเทิดพระเกียรติและภาพยนตร์สมพระองค์ที่หาชมได้ยากกิจกรรมศิลปินทั่วล่าแสดงความอาลัยโดยศิลปินทุกแขนงประกอบด้วยการอ่านบทกวีบรรเลงคลุยการแสดงร่วมสมัยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงเพลงไทยสากลบรรเลงไวโอลินควบคู่กับการแสดงวาดทรายและการแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้านอาทิการแสดงหมอลำการแสดงโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้นอกจากนี้ยังจัดจุดลงนามแสดงความอาลัยและนิทรรศการมหาวัชระราชธิดาสู่ใจประชาทั้งมวลร้อยเรียงเรื่องราวพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพกิจกรรมต้นไม้แห่งปณิธาน1คน1ความดีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนเล่าความดีที่ได้ทำหรือความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อส่วนรวมก่อนนำไปผูกบนต้นไม้แห่งปณิธานถวายพระกุศลโดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าของแคนาดาในอัตราร้อยละ50ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทางการค้าทั้งหมดและละเมิดความสัมพันธ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งแคนาดาพยายามยื่นข้อเสนออย่างครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและยกระดับข้อตกลงนี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีคาร์นีย์กล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดายังคงเชื่อมั่นในประโยชน์ของการค้าเสรีและความเป็นธรรมซึ่งข้อพิพาททางการค้านี้จะเพิ่มภาระค่าครองชีพของครัวเรือนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐพร้อมให้คำมั่นว่าแคนาดายินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขประเด็นที่ยังค้างคากับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาเซลเซียสพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นอาทิเมืองคุมากายะจังหวัดไซตามะเมืองนาโกย่าและเมืองโคฟุอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ JMA ยังประกาศเตือนเกี่ยวกับโรคลมแดดใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้มีปริมาณเพียงพอรวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกมาชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลรวมทั้งปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศขณะที่ทางการอินเดียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ไม้กระบองและยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย180รายอย่างไรก็ตามพรรค CJP ให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายประธานจะยอมประกาศลาออกจากตำแหน่งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่นที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมือ14ของโลกจากแคนาดา2-1เกม21-12 12-21และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ32ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-19 19-21และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันด้านคู่ผสมโอโม่พักขพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกเอาชนะอูกวนซุนกับลีเจียซินคู่มือ42ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ19ของโลกแพ้เกาเจียซวนและอูเมืองหญิงคู่มือ34ของโลกเจ้าถิ่นไปแบบบุดวิด1-2เกม19-21 21-15 และ22-24ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันที่2มีจอมเตะไทยลงสนาม1คนคือแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์โดยในรอบชิงชนะเลิศแจ็คต้องโคจรไปพบกับยัสดานีโมฮัมหมัดฮอสเซนจากอิหร่านผลปรากฏว่าแจ็คแพ้ไปแบบบุดวิด0-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองบุรีรัมย์มาราธอน2027เปิดศักราชใหม่เดินหน้าสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเตอร์ปลายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดนายรันอันดับ1ของไทยเปิดฉากทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในการวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากกีฬาพร้อมผลักดันนักวิ่งไทยจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกและก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันวันที่23มกราคม2570ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาชิงชนะเลิศ4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่วงการกีฬาอีสปอร์ตไทยอย่างเป็นระบบติดตามได้จากรายงาน
11: นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวัลลบสุวรรณดีอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตเพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตฐานิชคาดนาครายงาน
9: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่22-26 กรกฎาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI คือนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขาระดับสูงสุดของ UCI จากสหรัฐอเมริกาหลักสูตรดังกล่าวเน้นต่อยอดจากระดับ1โดยเพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนของไทยเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนคุณภาพรองรับการพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยสู่มาตรฐานนานาชาติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
14: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
15: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนา

0: อย่างเราร่วมมือกัน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ำมืดๆแบบนี้20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูน

0: และอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 นเป็นต้นไปถึง 8:00 นในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอแม่ริมทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานไมซิตี้ซัมมิต2027ตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญในรอบ2สัปดาห์ทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะเสริมทักษะพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: รู้หรือไม่เกลือไม่เท่ากับโซเดียมในทางวิทยาศาสตร์เกลือคือสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์คำว่าเกลือและโซเดียมจึงมักใช้แทนกันและกันจนทำให้หลายคนคิดว่าเกลือกับโซเดียมคือสารเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเกลือคือสารประกอบที่มีโซเดียมร้อยละ40และคลอไรด์ร้อยละ60โดยน้ำหนักดังนั้นเมื่อพูดถึงเกลือ1กรัมจึงหมายถึงโซเดียม 0.4 กรัมความเค็มใน1ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมดังนั้นเมื่อเทียบกับเครื่องปรุงรสประกอบด้วยปลาร้า1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมผงปรุงรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมกะปิ1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400ถึง500มิลลิกรัมผงชูรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม490มิลลิกรัมและน้ำปลา1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400มิลลิกรัมจากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าคนไทยกินเค็มกว่าความต้องการของร่างกายถึง2เท่าโดยกินเค็มหรือโซเดียมประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ความต้องการของโซเดียมในร่างกายของคนเราที่ได้รับและไม่ทำให้เกิดอันตรายคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นเราจึงไม่ควรกินโซเดียมเกิน1ช้อนชาต่อวันสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงควรลดเหลือเพียง 3/4 ช้อนชาต่อวันหรือไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัม
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารด้วยเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ยกระดับบริการเกษตรครบวงจรถึงพื้นที่เราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพร้อมบูรณาการการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชลประทานและการส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรในจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกด้านการเกษตรในหลากหลายสาขาเพื่อให้เกษตรกร รในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงได้ยั่งยืน
0: เราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ทางด้านของนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปน.เพื่อใช้เป็นเวทีในการกำหนดทิศทางบทบาทและวิสัยทัศน์การยกระดับเมืองไมซ์ของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองไมซ์ซิตี้ในประเทศไมซ์ซิตี้คอลแลบอเรชั่นรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการรองรับงานระดับสากลนอกจากนี้ค่ะยังมีการพิจารณาร่างเชียงใหม่ซิตี้แพ็กเกจสำหรับดึงงานไมซ์เข้าสู่พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ยังถือเป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการแสดงศักยภาพความพร้อมของเมืองทั้งในด้านสถานที่จัดงานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ความพร้อมของผู้ประกอบการรวมถึงแนวทางในการนำอุตสาหกรรมไมซ์มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองร่วมกันค่ะเราจะไปต่อกันที่ตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจับกุมคดียาบ้า 1,780,000 เม็ดค่ะซุกซ่อนในโซฟาพร้อมผู้ต้องหา2รายในพื้นที่ของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: ที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา2รายพร้อมยาบ้า 1,780,000 เมตรในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากวันที่16กรกฎาคม2569เวลา 15:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายสุรเดชมีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าว่าได้นำทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาส่งที่ห้างโลตัสจังหวัดลำพูนและเป็นรถเปล่าไม่มีสินค้าใดภายในตัวรถและได้หางานขนส่งสินค้าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากทางไลน์ว่ามีการขนส่งสินค้าประเภทโซฟาจากเขตพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นำไปส่งยังจุดหมายปลายทางคือจังหวัดตรังโดยมีการเสนอราคาค่าบริการ 18,000 บาทแต่นายสุรเดชยังไม่ได้รับค่าจ้างใดๆจึงได้นำรถของตนเองมารับสินค้าประเภทโซฟาที่เขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงบริเวณจุดรับสินค้าตนกับผู้ว่าจ้างได้นำสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างได้ให้นายสุรเดชขับรถไปยังจุดหมายปลายทางโดยผู้ว่าจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ให้เงินค่าจ้างในครั้งนี้แต่อย่างใดซึ่งจะได้รับเงินในการขนส่งครั้งนี้ก็ต่อเมื่อสินค้าถึงยังจุดหมายปลายทางนายสุรเดชได้รู้ว่ามีความผิดปกติของการขนส่งสินค้าครั้งนี้และมีความไม่มั่นใจในสินค้าดังกล่าวจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.335ทราบและจะนำรถของตนไปจอดทิ้งไว้ ใช้บริเวณถนนหน้าป่าช้าบ้านโป่งหมู่ที่1ตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พร้าวเข้าทำการตรวจสอบกับสินค้าดังกล่าวจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในโซฟาจำนวน6ตัวตัวละ3กระสอบรวมยาบ้าทั้งหมด 1,780,000 เมตรจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ต่อมาจึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน2คนจากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20กรกฎาคม2569จับกุมคดียาเสพติดจำนวน 25,739 คดีเป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ295คดีได้แก่คดียาบ้าจำนวน405ล้านเม็ดไอซ์จำนวน 9,150 กิโลกรัมเฮโรอีนจำนวน97กิโลกรัมเคตามีนจำนวน 1,300 กิโลกรัมและฝิ่นจำนวน380กิโลกรัมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,570 ล้านบาท
0: มาต่อกันที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เสริมทักษะพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3โดยส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สปท.3ภายใต้โครงสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ห้องสุวรรณภา2โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อกรมประชาสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสื่อสารในยุคปัจจุบันหรือว่ายุคดิจิทัลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารให้มีความพร้อมและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันค่ะโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถือเป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในสถานการณ์ภาวะวิกฤตซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ AI กับชีวิตยุคใหม่ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์และไม่ตกเป็นเหยื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4การบรรยายในหัวข้อ Speak with Confidence พูดอย่างมั่นใจสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มพูนบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะโดยดร.ยานิสาจันเสงผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพายัพและกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายสปท.3เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันอันดีระหว่างกันค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอป้าวตอนนี้ไอออดปาวินอปมช.อำเภอป้าวอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมออดปาวินนะครับจากป้าวนะครับในช่วงนี้สถานการณ์เมืองป้าวกับช่วงที่เฮาของฮู้อยู่นะว่าดินฟ้าอากาศก็มีฟ้ามีฝนลงบางที่บาง จุดก่อตกนับบางที่ก่อระเบิดไปตายนะในช่วงนี้มังป้าก็อากาศก็มีแดดมีออกมานะครับไม่ค่อยมีฝนใจเตื่อแต่ตะวันนี่ก็มีฝนลงมาอยู่นะจากช่วงทั่วไปก็มังป้านี่ก็ตอนนี้ก็ปกตินะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะมีข่าวช่วงอาทิตย์ก่อนที่ว่ามีผู้ลักลอบขนยาบ้าเนาะใส่โซฟานะที่ผ่านมาก็มีข่าวดังกันไปนะครับแล้วก็ทั่วไปนี่ก็งานทั่วไปต่างๆตามท่องเที่ยวต่างๆก็ปกติมีผู้มาแอบมาหามาแวะมาแหวงนะครับส่วนการเกษตรกรช่วงนี้ก็มีกันเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะครับบางที่ก็เริ่มปลูกนาปลูกข้าวบางที่ก็ลงข้าวโพดเก็บข้าวโพดเสร็จก็จะลงนาทำวานนาวานไถกันไปนะครับแล้วก็ช่วงลำไยก็เริ่มสุกเริ่มแก่กันห้องคงจะเป็นเดือนหน้าเดือนกันยาสิงหาคงจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันนะครับสถานการณ์ทั่วไปก็เกี่ยวกับยุงลายก็ดีทางเจ้าที่อบสต. อสม.ทุกพื้นที่ก็ช่วยกันลงกับพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายนะครับแต่ที่จริงๆแล้วมันแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับนะส่วนมากจะช่วยกันดูแลตัวเก่านะครับบ้านจองตัวเก่าก็ดูแลกันไปนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆนะครับของมุ้งเป้าต่อไปตามสภาวะในช่วงอากาศมีฟ้ามีฝนนะครับก็มุ้งเป้าทั่วไปก็เป็นโปรตีนตัวนี้นะครับ
2: ครับไอออดถามผมอย่างนึงเรื่องตอนนี้สถานการณ์ลำไยตังอำเภอเป้าเป็นไงบ้างครับ
4: ครับลำไยปีนี้ผลผลิตก็ออกค่อยนักนะครับบางส่วนก็นักบางส่วนก็น้อยบางส่วนมีเลยก็มีนะครับเพราะว่าดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับการทำลำไยในปีนี้นะครับราคาคงจะดีขึ้นนะครับเนาะตามที่กระแสที่ไรหันกันท้องตลาดราคาลำไยก็คงจะดีขึ้นอยู่ปีนี้นะครับจากทั่วไปก็คนนี้ถ้าเกิดว่าลำไยปีนี้ก็คงจะมานักจะไรนะครับเนื่องจากก็ได้ออกกันน้อยบางส่วนออกนักบางส่วนออกน้อยนะครับ
2: ครับแล้วอาทิตย์หน้านะครับจะเป็นวันหยุดยาวหลายวันช่วงนี้กิจกรรมเข้าพรรษาทางเป้าแล้วครับผม
4: ครับช่วงเข้าพรรษาก็จะมีบางวัดอย่างที่ตำบลอำเภอเป้านี่ก็มีหลายที่แล้วก็มีที่วัดพระธาตุดอยยิงชัยมงคลนะครับงานท่านเจ้าอำเภอเป้าพร้อมด้วยประธานชาวบ้านก็มีการเตรียมที่จะเข้าเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆก็เตรียมไปวัดไปวากันในเทศกาลเข้าพรรษาตามไตรมาส3เดือนของพวกพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับเข้าพรรษาครับแล้วก็ชาวบ้านศรัทธาก็จะไปวัดไปวาไปทำบุญกันในช่วงเข้าพรรษาฟังน้ำฟังธรรมตามสถานการณ์ตามสภาพของแต่ละวัดแต่หมู่บ้านนะครับ
2: ครับผมท้ายนี้มีอยากจะฝากท่านผู้ฟังกับครับไอออด
4: เราก็อยากฝากพี่น้องนะครับทุกท่านผู้รับฟังทุกท่านก็ดูแลตัวเก่าตัวนะครับเนาะปลอดภัยไข้เจ็บต่างๆที่มากับดินฟ้าอากาศหรือว่าเป็นโรคไข้ออกก็ดีเกี่ยวกับโรคต่างๆกับปัจจุบันทันด่วนโรคหัวใจล้มเหลวก็มีบางพื้นที่คนเฒ่าแก่ก็เสียชีวิตกันนักหลายเนื่องจากมีสภาพสภาพร่างกายนี่ก็ขอดูแลสภาพร่างกายของท่านให้ดีที่สุดนะครับไปที่ไหนก็ปกป้องนะครับสุขเก่าให้ดีนะครับและขอพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายกับอยู่ดีมีสุขนะครับตลอดนะครับและก็มีภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางไอออดปาวินอปมช.จากอำเภอเป้าจัดนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอเป้าสำหรับวันพูกจะป้าทันผู้ฟังไปอู้จากครับพี่ๆอปมช.ทันไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
0: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วค่ะเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายงานลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573
4: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติโดยมีการหารือถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุโดยนายเจเสดได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงด่านชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญของไทยในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและต้องติดตามประชากรในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งนี้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานภาพและจำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหากพบประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณากำหนดให้นกปลอดหัวโขนกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับการปรับสถานภาพครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงอธิการแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการจมน้ำโลกพร้อมเดินหน้าลดอัตราเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ35ตามเป้าหมายโลกภายในปี2578
6: นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้เน้นรณรงค์รวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำภายใต้แนวคิดทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของไทยและเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลงร้อยละ35ภายในปี2578พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกพบทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปีขณะที่ไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึง2568พบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือวันละกว่า10คนและไทยจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็กลงได้กว่าร้อยละ50จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะหรือหมอนอุดมพร
0: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ราคาน้ำมันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เรื่องที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
3: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
9: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเช่นเคยนะครับเวลาดีๆตั้งแต่เวลานี้ฮะ3 ทุ่มนิดนี้จนถึง4 ทุ่มเรามีนัดมาเจอกันที่สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่21เดือนกรกฎาคม2569นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ดูเหมือนว่าอากาศดีๆนะครับดีแบบว่าไม่มีแดดนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ค่อยจะมีแดดเลยนะและช่วงกลางวันก็มีฝนตกปล่อยๆมาเป็นระยะนะครับไม่แน่ใจว่าที่บ้านท่านผู้ฟังทุกพื้นที่อากาศเป็นแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าทั้งลำพูนทั้งลำปางนะครับรวมถึงผู้ที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ทั่วโลกเลยที่แอปพลิเคชัน PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับส่วนทางหน้าปัดวิทยุก็ฟังได้ทั่วทั้งเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนภาคเหนือตอนบนบ้านเรานะครับช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่จะว่ามากก็มากจะว่าน้อยก็ไม่น้อย ก็คือมากนั่นแหละเนาะ 60% ของพื้นที่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะตกที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราในทุกพื้นที่นะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทั้งสุขภาพร่างกายของเราที่เจอกับอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะครับรวมไปถึงการขับขี่บนท้องถนนยามค่ำคืนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับฝนตกถนนอาจจะลื่นนะครับมองไปทางไหนก็อาจจะไม่สว่างมันมืดๆเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับจะขับขี่ไปไหนมาไหนใจเย็นๆฮะไม่ต้องรีบครับพอเราไม่รีบเนี่ยมันก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งคนใดรีบขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเลยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอยากจะกลับบ้านโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับทุกคนก็มีคนรออยู่ที่ข้างหลังมีคนรออยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเอียวสุรชัยส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือให้ได้ฟังกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆขอให้มีความสุขกันนะครับยิ่งเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมเมืองเหนือบ้านเราเราก็ต้องยิ่งภาคภูมิใจเนาะต้องบอกว่าเพราะเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆวันครับในรายการของเอียวสุรชัยเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ก็จะมีเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือมามอบให้ได้ฟังกันเป็นประจำเลยนะครับส่วนเพลงไทยสากลก็มีให้ได้ติดตามกันเช่นกันนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะจะทยอยนำมามอบให้ได้ฟังกันนะครับเอาละมาถึงเรื่องเล่ากันบ้างนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเขาก็มีการแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญยึดยาบ้าซุกโซฟานะฮะ 1,700,000 กว่าเม็ดเลยนะครับแล้วก็มีการขยายผลจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายนะครับซึ่งเขาจัดแถลงที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค5นะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่ารัฐพลก็มอบหมายให้กับรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแถลงผลการจับเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 1,780,000 เม็ดที่เขาลักลอบเอาไปซุกซ่อนในโซฟาแล้วก็มีการขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก2คนนะครับจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณสักบ่าย 3:40 นาทีนะฮะที่บริเวณถนนป่าช้าบ้านโป่งภายในหมู่บ้านบ้านโป่งหมู่ที่1ตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งนายสุรเดชผู้ประกอบการอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าได้รับการว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้ขนส่งโซฟา6ตัวจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดตรังค่าจ้าง 18,000 บาทนะครับภายหลังรับสินค้าแล้วก็บรรทุกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ว่าจ้างก็กลับปฏิเสธการชำระค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้โดยแจ้งว่าจะจ่ายเงินเมื่อสินค้าถึงปลายทางประกอบกับลักษณะสินค้าเนี่ยมันดูมีพิรุษนะทำให้นายสุรเดชเกิดความสงสัยจึงนำรถไปจอดไว้ที่สุสานบ้านโป่งแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน335เข้ามาทำการตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตชด335เนี่ยก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพร้าวครับเขาก็เข้าตรวจค้นรถบรรทุกแล้วก็โซฟาทั้งหมด6ตัวโอ้โหพบกระสอบซุกซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างของโซฟาเนี่ยตัวละ3กระสอบนะครับเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมจำนวน 1,780,000 เม็ดก็ตรวจยึดไว้เป็นของกลางนะครับโอ้โหนะฮะยังเป็นโชคดีนะครับโชคดีของผู้ที่ยังไม่ทันขนโซฟาไปเนี่ยนะครับถือว่าพี่สุรเดชเนี่ยโชคดีนะมีหลายรายนะครับเจอกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นพวกที่รับจ้างขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับแล้วก็โดนจับแทนมีเยอะเลยนะเมื่อก่อนเอี่ยวสุรชัยจัดรายการวิทยุที่สวทลำพูนเนี่ยก็มีแฟนของผู้ชายคนหนึ่งโทรมาร้องห่มร้องไห้นะครับก็บอกว่าแฟนของตัวเองเนี่ยมีอาชีพขนของรับจ้างเนี่ยนะครับก็มีคนโทรมาไลน์มาแบบเนี้ยว่าให้ไปส่งของที่นั่นที่นี่นะครับอันนั้นนี่เขาจ่ายเงินก่อนเลยนะเนี่ยเราก็อยากจะได้เงินใช่ไหมล่ะมีอาชีพส่งของแบบนี้ก็อยากจะได้เงินกลายเป็นว่าโดนจับนะครับเขาก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะแต่โดนจับโอ้โหน่าสงสารมากนะครับเอี่ยวสุรชัยก็บอกช่องทางว่าต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแจ้งอย่างนั้นแจ้งอย่างนี้ดีนะเนี่ยรายนี้เขาสงสัยก่อนแล้วก็แจ้งตำรวจก่อนเนี่ยนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะยุ่งเลยนะครับจะโดนจับแทนเนี่ยนะโอ้โหน่าเห็นใจอย่างยิ่งพออ่านข่าวแล้วเจอข่าวนี้เนี่ยเอี่ยวสุรชัยนึกถึงกรณีนั้นเลยอ่ะนะครับที่เขาจะต้องหาค่าเทอมไปให้ลูกเรียนหนังสือพอดีมีคนจ้างพอดีเขาก็ตบปากรับคำเคยทำมาครั้งสองครั้งแล้วของไปถึงที่หมายโดยไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายเนี่ยพอรอบนี้มารับจ้างอีกกลายเป็นสิ่งของผิดกฎหมายแล้วเขาโดนจับนะฮะ
ในกรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะขยายผลแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนะครับเห็นว่าจับได้เพิ่ม2รายนะแล้วก็ควบคุมตัวของกลางแล้วก็คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะครับจะได้ขยายผลติดตามขบวนการผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่มีอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งของขนส่งสินค้าเนี่ยต้องระวังให้ดีเราเห็นข่าวมาเยอะเลยนะจ้างหิ้วของจ้างส่งของนะครับสุดท้ายของข้างในมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วท่านจะซวยแล้วท่านจะแย่ไปด้วยนะครับน่าเห็นใจอย่างยิ่งครั้นว่าจะไปแกะของเขาดูมันก็ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมครับเขาแพ็คมาอย่างดีเขาห่อมาอย่างดีแล้วเราก็ต้องทำมาหากินนะเห็นใจเลยโอ้นะโอ้ยนึกถึงกรณีนั้นเลยอ่ะร้องห่มร้องไห้ในโทรมาปรึกษาที่วิทยุแห่งประเทศไทยสวทลำพูนเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะเราก็ให้เขาไปปรึกษาทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ลำพูนนะครับท่านผู้ฟังครับเจอกรณีนี้ก็ต้องไปปรึกษาทางกฎหมายกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับที่สำนักงานอัยการทุกแห่งเลยเห็นใจอย่างยิ่งนะครับเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะโชคดีมากๆเลยที่สงสัยก่อนรู้ตัวก่อนนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

และช่วงบ่ายๆเอี่ยวสุรชัยก็มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเทคนิคการประสานงานนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับอาสาสมัครสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เลยใช้พลังเสียงไปเยอะเลยนะฮะทำให้เสียงแหบนะครับนะแต่ก็ทนกันไปเนาะมีเพลงสลับขั้นแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังรับรองว่าฟังรายการนี้ไม่ตกข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับเมื่อเช้านี้มีท่านรองศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับมีเอี่ยวสุรชัยเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าวและก็มีหน่วยงานต่างๆมาร่วมแถลงข่าวนะครับอ่ะเล่าให้ได้ฟังข้อมูลกันนะครับเมื่อเช้านี้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายสาครชัยอมมาศนะครับพี่ชายของเอี่ยวสุรชัยเคารพนับถือกันแบบพี่ชายน้องชายเนี่ยนะครับโอ้โหท่านมาร่วมในการแถลงข่าวในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งจะมีขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็จะวิ่งกันจะเดินกันที่ห้วยตึงเท่านะครับตอนนี้เขาก็มีการเปิดรับสมัครกันนะครับถึง31สิงหาคม2569ถ้าใครสมัครเนี่ยถ้าเป็นประเภทประชาชนทั่วไป360บาทถ้าเป็นน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับก็จะมีค่าสมัคร240บาทนะครับใครสมัครก็จะได้รับเสื้อนะครับรับเหรียญนะฮะได้ส่งไปจนถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ใส่มาร่วมกิจกรรมกันนะในวันที่1พฤศจิกายนนะครับเดินวิ่งปั่นแสงนำใจไทยทั้งชาตินะครับตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุกท่านนะครับได้มาร่วมสมัครอย่างน้อยได้บุญนะครับถ้าไม่ได้มาวิ่งก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้บุญเพราะว่าได้ร่วมทำบุญงบประมาณต่างๆก็จะไปร่วมสมทบทุนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ต่างๆครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครนะครับเข้าไปกรอกสมัครได้ที่เว็บไซต์ wrb12.thai เนี่ยนะ .run นะครับนะเชิญชวนกันได้เลยนะครับสมัครกันให้มากๆเห็นว่าอำเภอแม่อายตอนเหนือของเชียงใหม่เนี่ยสมัครกันเกินเป้าหมายนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยยอดสมัครยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนได้นะครับออกกำลังกายร่วมกันได้บุญได้กุศลกันด้วยและนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมาแถลงการรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนนะครับเขาอยากจะให้มีอาสาสมัครพยาบาลชุมชนเนี่ย1ตำบล1คนนะครับตำบลละ1คนนะมีค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับเดือนละ 15,000 บาทนะครับจะประสานกันในรพสตประสานกับอสมแล้วก็ทำงานที่บ้านได้เลยนะครับในพื้นที่ของท่าน1ตำบล1คนนะครับใครสนใจนะครับตอนนี้เขาจะเปิดรับสมัครกันไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับในส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีผู้สมัครมาบางส่วนยังคงมีว่างอยู่เยอะเลยนะครับ1ตำบล1คนค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือนสมัครด้วยการสัมภาษณ์นะครับถ้าใครสัมภาษณ์ผ่านเขาจะให้ไปอบรม1เดือน2เดือนนะครับถ้าจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะครับมาจากสาขาอื่นๆสาขาใดก็ได้เนี่ยจะต้องอบรม2เดือนส่วนคนที่จบสายทางด้านการแพทย์การพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะได้อบรมสัก2สัปดาห์ก็สามารถเข้าปฏิบัติงานได้เลยนะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับฝากบอกน้องๆหนูๆด้วยนะครับที่เรียนจบสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และก็กลุ่มธนาคารโลกปีพ.ศ. 2569นี้นะครับในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเขาจะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเป็นความภาค

ภูมิใจของประเทศไทยของเรานะเมื่อก่อนเขาบอกว่าปี3กว่านะ253กว่าเนี่ยไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับก็ขอเชิญชาวไทยชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีจะมีคนมาร่วมประชุมเนี่ยจากต่างประเทศอ่ะ 15,000 คนนะไม่ใช่น้อยๆนะครับแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงมาท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็เป็นพื้นที่เป้าหมายแน่นอนอยู่แล้วนะครับจะเกิดผลดีในหลายๆด้านนะครับให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับแล้วเขาจะมีการนำซอฟต์พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆไปจัดแสดงไปโชว์โอ้โหรับรองว่าได้ประโยชน์อย่างแน่นอนใช้โอกาสอันดีนี้นะครับในการที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเผยแพร่ความพร้อมของประเทศไทยของเรากับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในปีนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละพูดยาวนะฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่ากันต่อนะครับว่าวันนี้แถลงข่าวเรื่องอะไรกันบ้างอีกนะครับ

0: แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเอี่ยวสุรชัยวันนี้พูดมากไปหน่อยนะเสียงก็เลยแหบๆหน่อยนะครับแต่ขอให้เป็นแหบเสน่ห์ก็แล้วกันเนาะอย่าหลับทิ้งกันไปซะก่อนนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับที่เรามาพบเจอกันทางสวทเชียงใหม่นะครับเอาละมาต่อกันนะครับเมื่อเช้านี้ผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหมาประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับเกษตรกรครับทางภาครัฐทางรัฐบาลเขาก็มีสินเชื่อนะครับที่จะมาช่วยเหลือลดภาระต้นทุนนะครับนะมีให้ซื้อปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพของท่านเนี่ยนะครับดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐจ่ายครึ่งนึงแล้วก็เราจ่ายดอกเบี้ยอีกครึ่งนึงนะครับอัตราดอกเบี้ยโครงการนี้อยู่ที่ 6% นะครับเกษตรกรเนี่ยเราจะได้ชำระ 3% ต่อปีเท่านั้นนะครับใครสนใจนะต้องผ่านการอบรมเรียนรู้พัฒนาทักษะแล้วก็การบริหารจัดการต้นทุนของทกสนะครับหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสมาชิกเกษตรกรด้วยนะครับนะเป็นสมาชิกเกษตรกรสมาชิกทกสท่านอยากจะได้เงินไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อต้นทุนการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับภาครัฐมีแหล่งเงินทุนให้ดอกเบี้ยต่ำนะครับจัดซื้อปัจจัยการผลิตลดภาระการเงินของพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อเกษตรกรจริงๆเลยนะจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับซื้อปุ๋ยซื้อยาต่างๆใครบ้านเรานี่ปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวปลูกผลไม้เนี่ยนะครับเข้าหลักเข้าเกณฑ์เชิญได้เลยนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะเขาให้กู้เนี่ยนะครับไม่เกินรายละ 100,000 บาทนะครับระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับท่านผู้ฟังครับระยะเวลา2ปีเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าปลูกข้าวใช่มั้ยครับกู้ซื้อปุ๋ยซื้อยานะพอขายข้าวเสร็จก็ไปปิดนะฮะเราก็จะสามารถกู้ใหม่ได้นะครับ2ปีเนี่ยกู้ใหม่ได้หลายๆรอบนะถ้าเราปิดบัญชีไปชำระคืนแล้วก็กู้มาใหม่ทำสัญญาใหม่เนี่ยนะเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับที่ภาครัฐมีมาให้นะครับเมื่อเช้านี้ผอ.ทกส.ก็มาประชาสัมพันธ์หลายๆคนสนใจนะครับนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเรายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับการท่องเที่ยวบ้านถวายวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับบ้านถวายเนี่ยมีชื่อเสียงเราก็รู้จักกันดีนะครับเมื่อก่อนโอ้โหบูมมากคึกคักมากนะครับใครบ้างที่ไม่รู้จักบ้านถวายบ้านถวายกับบ่อสร้างกลางจ้องเนี่ยคนรู้จักพอๆกันเลยนะเพราะถือว่าเป็นแหล่งหัตถกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านถวายก็จะมีไม้แกะสลักรูปทรงต่างๆเนี่ยฮะขายเป็นของฝากของที่ระลึกของใช้ทั้งในและก็ต่างประเทศครับแต่ช่วงที่ผ่านมานี่ก็อาจจะมีซบเซาไปบ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนื่องจากสภาวะการเศรษฐกิจสงครามต่างๆเนี่ยแต่พี่น้องในพื้นที่บ้านถวายก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับพยายามที่จะสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับเร็วๆนี้เขาเตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านถวายวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับเมื่อเช้านี้นายกสมาคมผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายนะครับพี่วสันต์เตชะกันนะครับก็รู้จักกับเอี่ยวสุรชัยมายาวนานแล้วมาก่อนมาร่วมรายการโทรทัศน์ บ่อยๆนะฮะสมัย10กว่าปีแล้วนะครับได้มาโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับเขาจะทำเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับมีการนำเที่ยวทำกิจกรรมน่าสนใจเลยนะครับโอ้โหวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับจะเริ่มกิจกรรมกันนะเป็นฐานต่างๆนะที่จะให้คนได้เข้าไปร่วมกันค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับ350บาทตอนแรกเขาตั้งไว้750บาทนะครับร่วมกิจกรรมต่อคนเนี่ยตอนนี้นำร่อง350บาทใครสนใจพาลูกพาหลานพาครอบครัวไปร่วมกิจกรรมได้ที่บ้านถวายนอกจากนี้นะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับเขายังจะมีการจัดงานลำไยบ้านถวายครั้งที่2นะครับจะมีลำไยให้ทานฟรีนะครับมีกิจกรรมหลากหลายพาทัวร์พาเที่ยวโอ้โหเขาเอาภาพมาโชว์นะมีส้มตำลำไยแกงเผ็ดลำไยนะประมาณนี้หลากหลายเมนูมากน่ากินมากของหวานอีกนะเมื่อเช้าแถลงข่าวเขาขึ้นรูปด้วยไงเอียวสุรชัยเห็นแล้วก็อยากกินข้าวขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจไปบ้านถวายกันได้บ้านถวายยังคงมีความน่าสนใจหลากหลายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายเอี่ยวสุรชัยได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรนะครับในการบรรยายพิเศษให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารการประสานงานแล้วก็การสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีวัยรุ่นทั้งนั้นเลยวัยรุ่นรุ่นเกษียณนะครับก็มาร่วมกิจกรรมอบรมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับให้ความสนใจกันนะเอี่ยวสุรชัยก็นำประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็งานด้านประชาสัมพันธ์ก็มาให้ความรู้เขาเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในพื้นที่ต่างๆจะต้องสื่อสารกันยังไงจะต้องมีเทคนิคประสานงานสร้างเครือข่ายกันอย่างไรนะครับก็ได้ประมวลสรุปมาเล่าๆแล้วก็ทำกิจกรรมนำเสนอกันเนาะสนุกสนานน่าดูเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณนะที่ได้เชิญชวนเอี่ยวสุรชัยนะครับมาร่วมเป็นวิทยากรในโอกาสนี้นะครับในบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ครับหลายๆคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนะครับนะยกมือตอบคำถามได้เล่นเกมสนุกสนานกันไปด้วยนะครับก็เล่าเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะครับสื่อสารกันนะฮะจัดขึ้นที่โรงแรมอโมราท่าแพนะครับแล้วก็มีวิทยากรมาบรรยายตลอดทั้งวันเลยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันมาก็อิจฉานะคนที่ได้มาร่วมอบรมเขาก็บอกว่าได้มาอบรมแบบนี้เนี่ยดีนะครับเนื่องจากว่าได้ความรู้นั่นนิดนี่หน่อยนะครับเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาคุยกันก็เพลินนะเนาะบางเรื่องก็อยากจะพูดอยากจะเล่าแต่ว่ามันเวลามันไม่มีแล้วนะเอาไว้เล่าในวันต่อๆไปนะค่อยสรุปรูปยอดมาเล่านะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับจะบอกว่านี่จัดรายการวิทยุในรถนะเนี่ยเสียงมันอาจจะทึบๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจัดรายการในรถนะช่วงเย็นๆก็ยังมีโอกาสไปร่วมกับงานเลี้ยงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับก็มีงานอบรมเครือข่ายแล้วก็มีงานเลี้ยงกันด้วยนะครับหลากหลายภารกิจเลยนะครับอย่างไรแล้วก็สู้นะครับเพื่อเชียงใหม่บ้านเรานะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะในบทบาทของข้าราชการตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับทำอะไรได้ก็ลุยทำอะไรได้ก็ทำนะแม้ว่าบางงานบางอย่างจะไม่ใช่บทบาทหน้าที่โดยตรงแต่เรามีศักยภาพในที่ตรงนี้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับเอี่ยวสุรชัยลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้3ทุ่มเจอกันใหม่โชคดีทุก

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มความรุนแรงและไม่ขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
5: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีใจความสำคัญคืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่บั่นทอนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ไกลเกลียรัฐและลดโอกาสในการบรรลุข้อยุติอย่างสันติผ่านการเจรจาและการทูตและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นรวมทั้งอาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการใดๆที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฝ่ายเดียวซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือช่องแคบอื่นที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศอันไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอาเซียนยังรับทราบถึงผลกระทบที่เพิ่มจากความตึงเครียดที่เกิดในตะวันออกกลางต่อการค้าความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยและขอยืนยันถึงพันธะกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: อาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุอาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ระหว่างลาพักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานเรืองวิทย์ชูแก้วสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินออกกำลังกายอยู่บริเวณหน้าบ้านพักได้ยินเสียงปืนจำนวน1นัดก่อนรู้สึกเจ็บบริเวณแขนและพบว่าถูกกระสุนปืนจึงขอความช่วยเหลือจากญาตินำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างลาพักที่บ้านภรรยาในจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
4: รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้เร่งออกมาตรการปกป้องนักกีฬาจากการล่วงละเมิดทางเพศ
7: นางสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้รับกรณีร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศในวงการกีฬาซึ่งทำให้รู้สึกหนักใจและตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งปกป้องนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศพร้อมย้ำว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรเป็นสิ่งที่ใครต้องยอมรับหรือเป็นราคาที่นักกีฬาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้เล่นกีฬาและเดินตามความฝันพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจไปยังผู้เสียหายโดยระบุว่าการตัดสินใจออกมาพูดถือเป็นความกล้าหาญและผู้เสียหายไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและขอขอบคุณไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีรวมถึงคณะทำงานเซฟการ์ดดิ้งไทยแลนด์ที่ร่วมรับเรื่องและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าจะมีอีกกี่เคสแต่จะก้าวไปสู่สังคมที่ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบและวงการกีฬาจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงปุริมภัสสอนการรายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงฟังเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่31เป็นเพลงที่2ในชุดกินนารีสวีทค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502เพื่อใช้ในการแสดงบัลเล่ห์เรื่องมโนราคือวันนี้ฟัง Nature Waltz โดยการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือ Nature Waltz เป็นเพลงที่2ในชุดกินรีสวีทและเป็นเพลงลำดับที่31ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ในคืนวันนี้เพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงที่นักร้องแต่ละท่านขับร้องเพลงผลงานของครูเพลงต่างๆกันไปนะคะเริ่มด้วยสุนทรภรณ์ค่ะบันทึกเสียงเพลงที่ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะเลือกมา3เพลงในคืนนี้คือพรานไพรพรางรักและล่องนาวา

นั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูเอ๋อประภัยเพลงผสมและครูเอื้อนะคะต่อมาเป็นเสียงของคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติฟังเพลงที่คุณทรงสาริตุลแต่งคำร้องและครูเอื้อใส่ทำนองสามเพลงนะคะมีเพลงกลิ่นราตรีดอกไม้ถิ่นไทยงามและดอกไม้สายลม

สามเพลงนั้นเป็นผลงานของคุณทรงสาริตุลและครูเอื้อร่วมกันและคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะสำหรับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคืนนี้ก็จะเลือกเพลงที่เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะมีเพลงความลับในใจควันรักรมใจและผู้ที่พระเจ้าลืม

พลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อผ่านไป3เพลงแล้วค่ะคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงของครูเพลงหลายท่านเช่นกันแต่คืนนี้จะเลือกผลงานที่คุณสุรัตน์ภุกเวศร่วมกับครูเวศแต่งและคุณวินัยบันทึกเสียงเพลงแรกเงาอโศกเพลงที่2ชายไร้คู่และแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

นั่นคือ3เพลงเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธที่แต่งไว้จะมีเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกด้วยเราก็จะฟังในช่วงนี้เลยค่ะรักฉันตรงไหนและดื่มน้ำรักคุณสุปนีภุกสมบุญขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิเปิดโอกาสทหารกองประจำการยกระดับการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติน
7: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพัฒนาตัวเองและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหารถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกำลังพลของประเทศเพราะการรับราชการทหารไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่หยุดการเรียนแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วยเมื่อปลดประจำการแล้วจะมีทั้งประสบการณ์วินัยและวุฒิการศึกษาที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพได้โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์และแบบผสมผสานถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดงานมหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีเพื่อพัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยูดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
8: นางพิญญาจำรูนศาสตร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีภายใต้แนวคิด From Law to Life Design for All Better Living for Everyone ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองทา านีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยูดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่มีหลักการเริ่มต้นจากคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้สังคมที่อยู่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกแบบที่เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เว็บไซต์บันลงดอยืนยันแชมป์ฟุตบอลโลกไม่การันตีคว้ารางวัลแต่ว่าจากผลงานตลอดทั้งฤดูกาล
9: เว็บไซต์ทางการของบันลงดอเปิดเผยว่าการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะคว้ารางวัลบันลงดอแต่จะถูกนับเป็นผลงานที่ช่วยให้มีโอกาสคว้ารางวัลนี้สูงขึ้นเนื่องจากผู้ชนะรางวัลจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบฤดูกาลไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยตั้งแต่ปี1995ที่รางวัลเปิดโอกาสให้นักเตะจากทั่วโลกสามารถคว้ารางวัลนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทั้งหมด7ครั้งมีเพียง4จาก7ครั้งที่นักเตะจากทีมแชมป์ฟุตบอลโลกสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวในปีเดียวกันได้คือซีดาดีนซีดานในปี1998โรนัลโดนาซาริโอในปี2002ฟาบิโอคันนาวาโรในปี2006และลีโอเนลเมสซี่ในปี2023ซึ่งนับจากผลงานฟุตบอลโลกปี2022และอีก3ครั้งที่เหลือผู้ชนะบัลลุงดอมาจากนักเตะที่ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แก่ลีโอเนลเมสซี่ในปี2010คริสเตียโนโรนัลโดในปี2014และลูก้าโมดริชในปี2018ปุริมพัชสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่21กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงกองพลเสือดำขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติผลงานของรินเวลา

จบไปแล้วนะคะเพลงกองพลเสือดำขับร้องโดยเรือโทสันติหลุนเพศิลปินแห่งชาติต่อด้วยผลงานของพลตรีลวจิตวาทการค่ะคืนนี้จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2483ชื่อเพลงไทยน้อยไทยใหญ่คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

นั่นคือเพลงไทยน้อยไทยใหญ่โดยคุณประภัยกาญจนภูกินขับร้องนำหมู่นะคะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2483เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะในชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งเป็นเพลงแรกเท่าที่จะพอหาได้นะคะจะเริ่มด้วยครูสกลมิตรานนท์ค่ะท่านบอกว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นท่านอายุ18ในละครเรื่องแนวที่5ปี2483ท่านแต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นเป็นของครูนาถถาวรบุตรเพลงนั้นชื่อเพลงเดือนดาราเราจะฟังจากการขับร้องของคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติโดยมีเสียงของคุณฉลองสิมาเสถียรมาประสานอยู่ด้วยนะคะครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะท่านบอกว่าท่านแต่งเพลงแรกในชีวิตของท่านก็คือชายรูปชั่วเมื่อวันที่23สิงหาคม2484คืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพรวม2เพลงในช่วงแรกนี้นะคะ

สองเพลงที่ผ่านไปนั้นเป็นเพลงแรกของครูเพลงที่ท่านแต่งมาถึงครูเพลงท่านต่อไปคือครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านได้เขียนเอาไว้เป็นข้อมูลว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งก็คือเพลงเพื่อนรักเก่าเกิดขึ้นจากการที่ท่านไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลและพบกับเพื่อนเก่าของท่านคนหนึ่งนอนป่วยอยู่แล้วเช่นกันก็เลยเป็นข้อมูลให้เกิดเพลงเพื่อนรักเก่าโดยเพื่อนรักของท่านคนนั้นก็แนะนำให้ใช้ทำนองเพลงไทยและเพื่อนคนนั้นเป็นนักดนตรีไทยคุณฉลาวประสบศาสตร์ขับร้องนะคะเพลงเพื่อนรักเก่าครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติค่ะท่านให้ข้อมูลว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งคือเพลงฝันชั่วคืนนั่นคือปี2492คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะเพลงต่อไปคือชีวิตกับแสงเทียนคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกที่สุนทรียาณเวียงการประพันธ์คำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มได้เพื่อนรักเก่า

ครูเพลงท่านต่อไปคือครูวิมลจงวิไลค่ะเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นคือเพลงวันหยุดงานขับร้องโดยมณีเบญจนาวีนะคะครูวิมลแต่งเพลงนี้เมื่อปี2487ครูเนียนวิชิตนันแต่งเพลงรักเก่าเมื่อปี2482เป็นเพลงแรกเลยค่ะต่อมาคุณสมจิตตักจินดาก็บันทึกเสียงนะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์แต่งเป็นเพลงแรกเมื่อมาอยู่วงดุริยางกองทัพเรือโดยครูสกลมิตรานนท์ซึ่งเป็นหัวหน้าวงได้สนับสนุนแล้วก็ช่วยเติมในท่อนกลางนั่นคือเพลงลมทะเลคุณสมยศทัศนพันธ์บันทึกเสียงกับคุณเอ็มออนวิเศษสุดค่ะเป็นเพลงแรกที่คุณสมยศแต่งนะคะ3 เพลงในช่วงนี้ค่ะวันหยุดงานรักเก่าและลมทะเล

ครูเพลงท่านต่อไปคือเนรัญชราหรือสติถิตแต่งเพลงแรกคือเพลงจักคอยขวัญใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะส่วนครูสง่าทองทัศน์นั้นเพลงแรกที่ท่านแต่งทำนองก็คือลมสวาทคุณชรินทร์ธนกรศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องให้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องเพลงแรกเอาไว้ก่อนที่จะมาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือเพลงค่อนคืนตอนนั้นคุณสมศักดิ์ไปประจำอยู่กับครูมงคลอมาตยกุลนะคะและครูมงคลท่านก็ใส่ทำนองให้คุณชรินทร์ธนกรบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะเริ่มด้วยจักคอยขวัญใจ

ท่านผู้ฟังคะสำหรับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเพลงมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักแต่งเพลงร่วมกับครูเอื้อนะคะเพลงที่แต่งเพลงแรกคือเพลงมนรักฤดูร้อนโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้ค่ะผู้ขับร้องคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งคือฝันลวงเป็นเพลงแรกที่วราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์แต่งนั่นคือปี2508ก็คือฝันลวงคุณสเกนสุทธิวงศ์ขับร้องเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาฝึกสมาธิทำจิตให้สงบแล้วไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมกันวันนี้เรามาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเริ่มต้นด้วยการให้ธรรมฟังมานึกถึงคำนี้พุทโธธัมโมสังโฆนึกอยู่ในใจไม่ต้องพูดออกมานึกอยู่ในใจพุทโธธัมโมสังโฆพูดในจังหวะที่เราจะสบายใจนะจะเร็วจะช้าไม่มีปัญหาไม่ต้องเร็วเกินไปไม่ต้องช้าเกินไปในจังหวะที่เราจะสบายใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายเอาตรงการตรัสรู้ของท่านท่านทำได้แล้วท่านทำมาก่อนแล้วท่านสำเร็จแล้วท่านรู้แล้วรู้แล้วท่านทำมายังไงอ่ะนั่นคือธัมโมธัมโมคือความรู้แนวทางการปฏิบัติที่จะทำพุทโธนั้นให้เกิดขึ้นท่านได้แสดงไว้แล้วมีหัวข้อต่างๆมีรายละเอียดมากมายมีสเต็ป1 2 3แบบย่อๆสั้นๆก็มีแบบรายละเอียดพิสดารไม่เข้าใจตรงไหนเจาะหาก็มีนั่นคือธัมโมแบบแผนวิธีการให้เกิดพุทโธแล้วคนอื่นๆที่ทำตามธัมโมนั้นแล้วเกิดพุทโธขึ้นมาเนี่ยก็มีด้วยไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนแต่เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านนั่นคือสังโฆเรียกรวมว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนั่นคือสังโฆคนอื่นเขาก็ทำได้สังโฆนี่เราเห็นคนนั้นคนนี้คนโน้นเรื่องราวมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลคือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกจนถึงในสมัยนั้นก็ท่านสุภัททะต่อจากนั้นมาก็มีคนอื่นเขาทำได้เนี่ยคือสังโฆนะเขาก็ทำตามธรรมโมนั่นแหละแล้วก็เกิดพุทโธขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเราก็เอาสามอย่างนี้มันนึกอยู่ในจิตของเรานี่พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วเราปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติตรงที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ระลึกถึงนี่คือธรรมะอย่างหนึ่งนะคือสติไงเอาธรรมะก็อยู่ในใจเราเพราะเรามีสติใช่ไหมและการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นสังโฆอยู่แล้วเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกินสนุกเสน่ห์เฮฮาโน เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสังโฆเพราะตื่นเลยนะฟังตื่นจากการผิดศีลตื่นจากความมัวเมาตื่นจากความหลงไหลความตื่นนั้นคือพุทโธต่อให้เราไม่ได้มีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้ท่องไว้ในใจนะแต่พุทโธธัมโมสังโฆก็มีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังตั้งสติไว้ไม่ได้ต้องคิดแต่ให้มีสติไม่ได้เป็นความคิดนะใช่มันเริ่มจากความคิดได้แต่พอคำพูดความคิดนี่บางทีมันหายไปนี่คำพูดก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีสติอยู่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นล่ะสติไม่ใช่ความคิดแต่การระลึกถึงไม่เผลอเพลินนั่นแหละคือสติให้ท่านผู้ฟังรักษาสติที่ตั้งไว้นี้แล้วอย่างดีอ้าวละท่านผู้ฟัง
หลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะหัวข้อแม่บททุกวันพุธในช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้ปัญญาที่เรามีนั้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงในชีวิตประจำวันเราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะเริ่มรายการเพื่อให้จิตของเรามีความสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งเป็นปัญญาต่อไปได้ในวันนี้ที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกในการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพุทโธธัมโมสังโฆนี่ให้เราทำทั้งวันเลยท่านผู้ฟังรักษาไว้ให้ดีในการเดินทางการทำงานพูดคุยกับใครจิตเราต้องถึงอยู่ต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เสมอซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพียงความคิดนึกแต่พอเรามีศรัทธาเราศีลมาตั้งเอาไว้การดำเนินชีวิตของเราไปเนี่ยมันมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตลอดโดยที่เราอาจจะไม่ได้ต้องมาท่องคำนี้เลยด้วยซ้ำแล้วในการลงมือทำในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังวันนี้ข้าพเจ้าพึงอยากจะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับคารวาสธรรมเพิ่มเติมต่อเนื่องด้วยจะในสัปดาห์ก่อนที่ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้มันก็มีธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันคารวาสธรรมที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นมาได้แน่นอนแต่วันนี้ก็จะมีอยู่สองสามหมวดที่เกี่ยวข้องกันท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอังคุตระนิกายในหมวดที่มีธรรมะสี่ประการในข้อแรกคือเกี่ยวกับการที่ตระกูลจะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ได้นานคำว่าตระกูลในที่นี้คือมีเงินทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีสินทรัพย์คือไม่ใช่ว่ารุ่นพ่อหาเอาไว้รุ่นลูกก็ใช้รุ่นหลานก็เจ๊งโอ้เห็นอย่างนี้มามากแล้วท่านผู้ฟังแค่สามรุ่นเท่านั้นไปหมดทุกอย่างมีเยอะหลายตระกูลเป็นแบบนี้ธุรกิจครอบครัวรุ่นปู่ย่าสร้างมารุ่นหลานนี่โอ้ไม่เหลือเฮ้แต่ทำไมบางตระกูลบางนามสกุลเนี่ยนะดูฟังเขาสามารถต่อเป็น4รุ่น5รุ่นเป็นหลายเจเนเรชันของยุคพ่อแม่สร้างไว้ลูกก็มาขยายต่อไปในลายธุรกิจอีกอย่างหนึ่งรุ่นหลานมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ทำอีกแบบหนึ่งเพิ่มลายต่างๆขึ้นธุรกิจนี่แยกออกไปแยกออกไปเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเหมือนรวงผึ้งรวงผึ้งที่ผึ้งงานเนาะเขาก็ขยายกันต่อไปต่อไปโดยที่นางพญาผึ้งเนี่ยไม่ได้ทำงานใดๆเลยนะเออแต่ว่ามีผึ้งงานต่างๆเนี่ยทำงานให้แล้วก็มีน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นมีรังเติบโตขึ้นคำถามคือธรรมะอะไรนี่คือจุดที่จะพูดถึงในวันนี้ท่านผู้ฟังคือธรรมะที่จะสามารถดำรงความมั่งคั่งความร่ำรวยของตระกูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะให้ยั่งยืนต่อไปได้อันนี้คือมีแล้วเนี่ยไม่ลดลงนะนี่ประเด็นนี้นะแต่ว่าไอ้จากที่ยังไม่มีแล้วจะทำให้มีเดี๋ยวจะค่อยว่าตอนท้ายนะเพราะนั่นพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะในการทำงานขยันขันแข็งใดๆอันนี้จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งทบทวนให้ฟังในตอนใต้รายการแต่วันนี้อยากจะพูดถึงคนที่มั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วก็ว่ามั่งคั่งร่ำรวยนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับ
ร้อยล้านพันล้านอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าแค่เรามีเงินเข้าและมีเงินออกที่เสมอกันแล้วหมายความว่าคุณพอเลี้ยงตัวเองไปได้ไม่ได้ลำบากจนถึงบอกว่าต้องกัดกร่อนเกลือกินแต่มีรายรับท่วมรายจ่ายแล้วมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับแล้วพอมีเงินเหลือเก็บบ้างพอจะจ้างคนตรงนั้นตรงนี้ให้ช่วยเราได้บ้างนี่คือเงื่อนไขคือไม่ได้ว่าทำเองหมดทุกอย่างเงื่อนไขของคนที่ว่าถึงระดับมีความมั่งคั่งแล้วเนี่ยก็เรียกว่าอิสระชนเนี่ยนะตั้งแต่อิสระชนขึ้นไปคือให้ท่านผู้ฟังเห็นระดับเลเวลของคนในสังคมที่เขาทำเป็นแนวๆกันเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังนะเราก็ถ้าต่ำสุดเนี่ยก็คือคนเข็นใจอันนี้จะทำงานที่ไหนใครก็ไม่จ้างอดมือกินมือมีความเป็นอยู่ลำบากบางทีถึงกับต้องไปขอทานก็ไม่ให้อีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ลำบากมากขึ้นไปอีกหน่อยก็คือเป็นคนที่ต้องรับจ้างหากินไปวันๆรับจ้างนี่ก็พอได้เงินบ้างแต่ก็หมดเดินวันไหนไม่ไปทำงานอุกก็ไม่ได้อันนี้คือระดับที่รับจ้างทั่วไปหามื้อกินมื้ออันนี้ยังพอมีพอกินถัดมาก็คือเป็นอิสระชนอิสระชนนี่ก็คือมีเงินที่เก็บพอได้บ้างบางทีเราหยุดงานไป5วัน7วันยังมีเงินเก็บพอที่จะกินในช่วงเวลาเหล่านั้นแต่เปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันก็คือคุณทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าถูกไล่ออกขึ้นมาฉันยังมีเงินเก็บไว้10เดือน10เดือนเนี่ยฉันสามารถอยู่ได้โดยไม่ลำบากเงินเก็บนี่ก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราเนี่ยสามารถที่จะเพียงพออยู่ในช่วง10เดือนนั้นอันนี้คุณก็เรียกว่าเป็นอิสระชนละถัดมาก็จะเป็นระดับของเศรษฐีเศรษฐีคือคนที่ว่าไม่ต้องทำงานแล้วก็เริ่มมีเงินเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำงานคำนี้หมายความว่าคุณมีแพสซีฟอินคัมคือรายได้ที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค่าเช่าหรืออะไรที่มันเราไม่ต้องไปลงมือทำเองแล้วเงินก็เข้ามาได้แล้วเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนอย่างน้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เริ่มเป็นเศรษฐีจากนั้นก็สูงขึ้นไปก็เป็นมหาเศรษฐีคือมีแหล่งรายได้ที่เป็นแพสซีฟอินคัมเยอะขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะเลี้ยงคนอื่นๆต่างๆได้ด้วยแล้วก็เป็นระดับพวกมหาอำมาตย์พวกพระราชาขึ้นต่อไปจุดที่พูดถึงคนที่มีความมั่งคั่งตรงนี้ทุกฝั่งคือระหว่างอิสระชนจนถึงเศรษฐีตรงช่วงนี้คิดว่าชนชั้นกลางค่อนข้างสูงในประเทศไทยเนี่ยทุกฝั่งตกอยู่ในจุดนี้ทั้งหมดเลยหมายความว่าเรามีเงินเดือนบ้างพอใช้จ่ายมีเงินเก็บพอจ้างคนได้ถือว่านี้คือคุณมีความมั่งคั่งแล้วนะระดับกลางก็เรียกว่า upper middle class นี่ระดับ middle class อยู่ทางด้านบนหน่อยนี่คือมีความมั่งคั่งแล้วสำหรับตระกูลที่เป็นอย่างนี้ตัวบังนี่คือให้แนวระดับเห็นช่องว่าเราอยู่ตรงไหนนะทำยังไงล่ะถึงจะอยู่ต่อไปได้ยาวนานไม่เสื่อมไปภายในรุ่นหนึ่งหรือสองรุ่นพระพุทธเจ้าให้แนวไว้หมวดธรรมนี้ชื่อว่ากุลจิรถิติธรรมนี่ก็เป็นภาษาบาลีมาเลยล่ะเขียนไว้ในพระไตรปิฎกแปลมาก็คือว่าธรรมะที่จะทำให้ความมั่งคั่งที่มีอยู่ของตระกูลนั้นน่ะยั่งยืนต่อไปเงื่อนไขก่อนนะตระกูลนี้ยังยืนคือมีรายได้แล้วก็มีคนนะคนนี่คืออาจจะเป็นลูกจ้างอาจจะเป็นลูกหลานได้หมดเงินนี่ก็คือต้องมีระดับหนึ่งอยู่ระหว่างขั้นของอิสระชนกับการที่จะเป็นเศรษฐีแต่จะพูดในเชิงเศรษฐกิจสังคมก็คือ upper middle class คือชนชั้นกลางระดับบนถ้าในแนวปฏิบัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการใช้จ่ายแล้วเรื่องคน
แนวให้มาตามนี้เลยท่านผู้ฟังของก่อนของเรามีนี่ก็ประการที่หนึ่งและประการที่สองนะถ้าของหายต้องหามาคืนนะเกี่ยวกับเรื่องของนะหรือถ้าของเก่าชำรุดต้องรู้จักซ่อมแซมนะนี่คือเกี่ยวกับของนะประการที่หนึ่งและประการที่สองหนึ่งคือพัสดุอุปกรณ์ข้าวของที่หายไปต้องหามาคืนเพราะบางทีของมันเยอะให้ของมันเยอะแล้วหายไปไหนวะหายไปไหนทิ้งไปหมดนี่โอ้มันก็ของก็หายไปก็พังไปถ้าพังก็ต้องซ่อมสินี่คือประการที่สองก็ถ้าซ่อมแซมรักษาของนั้นสิ่งนั้นมันก็ยังอยู่ของนี่รวมถึงทั้งของที่เคลื่อนที่ได้และของที่เคลื่อนที่ไม่ได้ท่านผู้ฟังอะไรที่เป็นสิ่งของเป็นอ็อบเจกต์ทั้งหมดเลยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ต้องไปดูแลข้าพเจ้าเคยเจอครอบครัวหนึ่งนะท่านผู้ฟังคือก็อยู่ในระดับที่ว่าเป็นเศรษฐีละอ่ะทีนี้พอคนในครอบครัวเนี่ยเกิดแบบตายไปกระทันหันของเนี่ยบางทีไม่รู้อยู่ไหนท่านผู้ฟังของนี่รวมถึงที่ดินด้วยนะไม่รู้ว่าโอ้ยสามีของเราที่ตายไปแล้วน่ะไปซื้อที่ดินแปลงนี้เอาไว้โฉนดก็ยังไม่ได้เงินก็จ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยของนี่ถือว่าหายไปแล้วงูทำไมหามาไม่รู้เนี่ยก็หายไปเลยหรือบางทีมันเก็บจนลืมอ่ะพันธบัตรตราสารใดๆที่เก็บอยู่ในลิ้นชักอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนยุคที่จะเป็นดิจิตอลนี่เขาเก็บเป็นใบๆส่งมาให้เงี้ยนะบางทีเก็บในตู้เซฟจนลืมไปเอ๊ะแล้วตู้เซฟนี่ไปไหนล่ะโอ้รหัสก็ไม่รู้ก็ให้คนอื่นไปหรือทิ้งไปหรือขายเป็นของเก่าไปบางทีหายไปโอ้ทรัพย์สินแย่เลยเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีหลายอย่างดูฟังเช่นพ่อแม่ฝังเหรียญทองคำไว้ในไหหายนี่ก็ไปฝังไว้ในดินอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีเดินทางไกลอ้าวเกิดแบบมีอุบัติเหตุเสียความจำระหว่างทางหรือเสียชีวิตไปโอ้รุ่นลูกเนี่ยไม่รู้เลยว่าเหรียญทองที่พ่อฝังไว้มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยของหายความมั่งคั่งก็เสื่อมไปแต่ถ้ารักษาไว้ไม่ให้หายคือตามหามาเออมันก็ยังมีอยู่ทั้งที่หายทั้งที่พังด้วยถ้าพังแล้วไม่ซ่อมแซมไม่ดูแลที่ดินนี่เป็นต้นบวงทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่ที่ดินเนี่ยเขามีกฎหมายที่เรียกว่าการครอบครองประปักเนาะก็คือถ้าที่เราแบบเราเป็นเจ้าของอ่ะแต่ไม่รู้เลยคนอื่นเขามาอยู่แล้วก็กัดอยู่ไปเราก็ไม่ไปดูแลนะอยู่ไป10 ปีเอ้าเขาเคลมความเป็นเจ้าของได้นี่เอาแล้วเจ้าของจริงไปไหนอ่ะหมดสิทธิ์ครับเอ้าทำไมเป็นงั้นอ่ะก็กฎหมายมันเป็นงี้ทุกท่านคือรายเรื่องนี้มันก็จะมีรายละเอียดนั่นนี่โน่นนะแต่ว่ามันมีกฎหมายแบบนี้อยู่ที่อะไรถ้าว่ามันคร่ำคร่าแล้วก็ไม่มาดูแลมันก็เสียไปนะเราก็ต้องไปดูแลด้วยนี่คือเรื่องของเรื่องที่ดินอย่าให้หายไปอย่าให้เก่าคร่ำคร่าไปต้องรู้จักรักษาต้องรู้จักดูแลถัดมาในประการที่3ท่านพูดถึงไว้เรื่องการใช้จ่ายการใช้จ่ายนี่นะเรามีเงินทองระดับว่าเป็นอิสระชนระดับว่าขึ้นเป็นเศรษฐีเป็นชนชั้นกลางด้านบนขึ้นไป upper middle class นี่มันพอมีกินมีใช้ไอการพอมีกินมีใช้เนี่ยต้องรู้จักประมาณนะถ้าไม่รู้จักประมาณพังนะเห็นมันนักต่อนักแล้วดูฟังพอเริ่มมีเงินทองปุ๊บโอ้ใช้จ่ายแบบซื้อเต็มที่เลยไอ้ของออนไลน์มันไม่กี่พันนี่มันไม่เท่าไหร่หรอกทุกฟังแต่บางคนนี่แบบซื้อรถซื้อนั่นนี่ซื้อของที่มันฟุ่มเฟือย
ไอ้ของทุนฟุ่มเฟือยเนี่ยโอ้เราคิดว่าราคามันจะขึ้นกระเป๋าอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้กระเป๋านี่แบรนด์นี่ต้องขึ้นแน่นอนแต่ที่ไหนได้โอ้ยไม่เหลือค่าซื้อมาใบละ10ล้านเงี้ยนะกระเป๋าราคาใบละ10ล้านมีจริงๆนะท่านผู้ฟังนะทุกวันนี้โอ้ไม่ถึงล้านแบบ 2-3 แสนนี้เท่านั้นนะเขาจ่ายกันเงี้ยนะโอ้มูลค่าเสียไปแล้วถามว่าอย่างนี้ทำไงไอ้ตอนซื้อตอนใช้ไม่รู้จักประมาณไงต้องรู้จักประมาณในการบริโภคทั้งที่เป็นของอุปโภคบริโภคของกินได้ของใช้ได้ต้องรู้จักในการที่จะประมาณคำว่าประมาณนี่มีหลายนัยยะท่านผู้ฟังนัยยะแรกก่อนคือให้รู้จักประมาณกับรายรับของเราคืออย่าคิดว่าเฮ้ยรับมา100ก็ใช้90ละกันโน no, มันสัดส่วนคุณเป็นยังไงล่ะแต่บอกว่าบางคนใช้หมดร้อยเลยนะปีนี้รับโบนัสมาเท่าไหร่3เดือนโอ้เดี๋ยวนี้เขาให้โบนัสกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมมติให้สมมติได้อะได้โบนัสมา3เดือนแล้วก็ทำไงก็เที่ยวต่างประเทศแล้วครับจะรออะไรอ้าวใช้หมดเนี่ยมันไม่ได้ต้องรู้จักประมาณประมาณในที่นี้ก็คือเอาประมาณเท่าไหร่ว่าเอาเงินเก็บสักครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งใช้จ่ายแล้วกันนะหรืออาจจะเก็บสักสองส่วนหนึ่งส่วนใช้จ่ายอีกหนึ่งส่วนทำบุญเป็นต้นมันต้องรู้จักประมาณในเรื่องการใช้จ่ายในที่นี้คือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเรื่องนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับหมวดธรรมะอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์นั่นก็คือเรื่องสัมมชีวิตาคือการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพระพุทธเจ้าอธิบายในหัวข้อของสัมมชีวิตาว่ารู้จักรายรับแล้วก็รายจ่ายรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับแล้วก็ต้องประมาณในข้อที่ว่าถ้ารายรับมากแล้วมาจ่ายแบบกระเบียดกระเสียดก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันจะตายอดตายอยากเหมือนคนอนาถาแต่ถ้ารายรับน้อยแล้วไปจ่ายมากๆเขาก็จะโอ้ยนี่ฟุ่มเฟือยเหมือนคนกินผลมะเดื่ออันนี้จะเป็นธรรมะที่สอดคล้องกันแต่ทำไมตรงนี้ในประการที่3เรื่องของการรักษาความมั่งคั่งไว้ให้ได้ไปหลายๆรุ่นเนี่ยถึงไม่เอาเรื่องสัมมชีวิตามาตรงนี้เพราะสัมมชีวิตานั้นตั้งฝังอยู่ในส่วนของการที่จะพัฒนาจากคนที่ยังไม่มีทรัพย์ให้มันเจริญขึ้นไม่ใช่แค่รักษาไว้ซึ่งอันนี้จะมาพูดในตอนท้ายอีกทีนึงเป็นอยู่ในหมวดของความเจริญในปัจจุบัน4ประการกลับมาในเรื่องของการรู้จักประมาณในการบริโภคการกินการใช้นั้นมันเน้นเรื่องนี้เพราะว่าพอคนเรามันมีเงินแล้วนะทุกฝั่งแบบเริ่มแบบจากไม่มีแล้วมามีจากไม่เคยได้แล้วมาได้จากไม่เคยเห็นจากไม่เคยเป็นแล้วมาเป็นนี่ตรงนี้มันจะทำให้เกิดแบบความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความฟุ่มเฟือยความไม่รู้จักประมาณอันนี้สมมติคุณไม่เคยแต่งตัวเนี่ยนะคุณไม่เคยแต่งตัวก็แบบว่าแต่งธรรมดาธรรมดาคุณฟังรองเท้าก็รองเท้าแตะธรรมดาเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าธรรมดาสีก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าคุณมาใส่ส้นสูงคู่ละ 30,000 ถือกระเป๋าใบละ2ล้านอย่างเงี้ยใส่เสื้อแบรนด์เนมตัวละ 100,000 อย่างเงี้ยใส่เครื่องประดับโอ้ 4-500,000 อย่างเงี้ยหรือเป็นล้านอย่างเงี้ยนะจากไม่เคยแต่งตัวมาแต่งตัวจากไม่เคยไปเที่ยวไปแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปดูนั่นนี่โอ้มันเกิดความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมได้ต้องรู้จักประมาณนะแล้วก็ทำไมฉันจะใช้ไม่ได้ก็ฉันหามาใช้ได้แต่รู้จักประมาณของไม่เคยมีก็มีได้แต่ต้องรู้จักประมาณถ้าไม่รู้จักประมาณหมดได้เพราะตรงนี้มันเรื่องของการถูกหลอกนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เขาหลอกจากแก๊ง call center เนี่ยพวกนี้แหละ upper middle class เนี่ยโดนทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าเขาเอาหลอกเอาทีละ5ล้าน10ล้านอย่างนี้นะคุณถูกหลอกเอาทีละ5ล้าน10ล้านถูกหลอกได้ไงเขาหลอกให้ลงทุนถ้าเราไม่รู้จักประมาณ
ไอ้ความเมาในทรัพย์เนี่ยตัวบางจากที่เรามีใช่ไหมเรามี5ล้านเรามี10ล้านเราอยากจะใช้นั่นนี่ก็ใช้ไปพอใช้ไปเสร็จปุ๊บเมาเสร็จปุ๊บถูกหลอกง่ายเลยตรงนี้เราจะอยากจะทำให้เพิ่มใช่ไหมล่ะนี่โอนเข้าตรงนี้ก่อนนี่นั่นโดนเลยเพราะนั้นต้องรู้จักประมาณเพื่อให้ไม่เมาเพื่อให้ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมพอไม่เป็นอย่างนั้นความมั่งคั่งของตระกูลก็จะยั่งยืนต่อไปได้นี่คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายประการสุดท้ายประการที่4เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ข้าพเจ้าเน้นนะว่าของใช่ไหม2ประการแรกถัดมาคือการใช้จ่ายต้องรู้จักประมาณและในประการสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับคนถ้าเผื่อว่าเอาคนที่ไม่มีศีลธรรมให้มาดูแลไม่ว่าจะดูแลคือเพราะเราต้องจ้างคนไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลหรือคนที่เราจ้างก็ตามเนี่ยนะถ้าจ้างคนที่ไม่มีศีลธรรมมาดูแลนี่ก็ดูแลอะไรก็ดูแลทรัพย์ของคุณเนี่ยดูแลบ้านของคุณดูแลที่ดินดูแลทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามถ้าไม่มีศีลธรรมพังเหมือนกันนะบวงเพราะคนในระดับที่เป็นชนชั้นกลางด้านบน upper middle classเป็นอิสระชนถึงค่อนข้างจะเป็นเศรษฐีมีเงินใช้จ่ายนั่นนี่เนี่ยบางทีต้องมีลูกน้องบางทีต้องจ้างคนมาช่วยไม่ว่าจะเป็นเลขาไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนสวนแม่คนที่เขาจะมีเงินจ้างป่านนี้ก็ต้องมีเงินถูกไหมล่ะถ้าคนที่ไม่ดีหมายถึงลักเล็กขโมยน้อยหาช่องย่องเบาชักชวนคนไม่ดีเข้ามาเป็นหัวขโมยโอ้มันไม่ใช่แค่ของจะหายสูญเสียทรัพย์สินบางทีเรื่องชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่เป็นอันตรายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องเอาคนที่ดีนี่ดูยังไงมีศีลมีศรัทธาคือศีลบางทีเราเห็นว่าเขาคงจะมีศีลนะศีลเนี่ยดูได้ที่ศรัทธาท่านผู้ฟังศรัทธาดูไงศรัทธาก็ดูที่ศีลนั่นแหละคือมันต้องใช้เวลาในการดูเพราะว่าพวกนี้บางทีเราจ้างงานกดนะจ้างงานคือถ้าเป็นระดับที่มีความรู้หน่อยคุณก็ยังเห็นเรซูเม่ไงใช่ไหมเห็นเรซูเม่เห็นประวัติการทำงานนั่นนี่นู่นแต่ว่าในประวัติทำงานก็ไม่ได้บอกแล้วว่าคุณเป็นคนมีศีลหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกนะคุณเป็นคนมีศรัทธาเปล่าไม่มีไม่ได้บอกแค่จบอะไรทำอะไรมามันเป็นตัวเนื้องานมันไม่ได้เป็นอุปนิสัยโถตัวเนื้องานมันมาเรียนได้ทุกฟังทุกวันเนี้ยความรู้ตั้งแต่แบบเรียนจบมาคุณทำอะไรมามันเปลี่ยนหมดแล้วยิ่งยุค AI นะ3เดือนเนี่ยเรื่องใหม่แล้วจากที่ว่าโอ้ AI บูมเป็น generative AIหกเดือนที่แล้วนะตอนนี้ตกยุคแล้วตอนนี้เป็น Agentic AI โอ้ AI แบบใหม่ๆไงนะแล้วต่อไปเป็นอะไรอีกไอ้นี่3เดือน6เดือนนั่นเดี๋ยวตกยุคอีกความรู้ในการทำงานนั้นมาเรียนได้แต่คนที่ดีมีศีลธรรมนี่เป็นอุปนิสัยเป็นอาสวะเป็นสันดานเป็นนิสัยของเขาคุณต้องเลือกคนที่ดีๆในที่นี้คือมีศีลธรรมมานะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเปล่าก็ต้องอาศัยการดูอย่าผิวเผินต้องใช้เวลาเราดูแบบไม่ใช่แค่ว่าไปเจอที่วัดแล้วก็จะเมาว่าไอ้คนไปวัดเนี่ยดีหมดมันก็ไม่แน่ท่านผู้ฟังหรือว่าคนนี้เป็นคนฟังธรรมเขาก็จะดีหมดก็ไม่แน่เหมือนกันแน่นอนบางทีคนเราก็พยายามจะปรับตัวนะแต่มันเปลี่ยนได้ไงตอนนี้มีศีลอยู่แต่พอเจอช่องเจอโอกาสให้คุณจะกลายเป็นปีศาจเปล่าขายวิญญาณให้มาหรือเปล่าเพราะว่าถึงเวลาเข้าสู่ในตระกูลแล้วเห็นช่องเห็นอะไรเนี่ยไอ้ศีลที่เรารักษามาบางทีมันเคลื่อนออกไปศรัทธานี่จึงเป็นตัวที่จะรักษาให้ศีลของเราเนี่ยมั่นคงตั้งอยู่ได้ก็จึงต้องดูที่ศรัทธาก็ด้วย
ดูที่ศรัทธาดูที่ศีลให้เป็นคนดูแลหน้าที่การงานต่างๆในเรือนมาช่วยงานนั่นนี่โน่นตัวเนื้องานทั้งฝั่งเราฝึกได้แน่แต่อุปนิสัยเนี่ยบางทีมันฝึกยากไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้นะฝึกได้อยู่แต่บางทีมันยากเพราะฉะนั้นเราเลือกคนที่มีศีลธรรมให้มาดูแลให้เป็นคนรอบตัวให้เป็นคนที่จะเกี่ยวข้องกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลเดียวกันก็ตามหรือเป็นคนนอกตระกูลก็ตามนี่คือ4ประการเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการใช้จ่ายและเรื่องคนที่จะทำให้สามารถรักษาความมั่งคั่งของตระกูลเอาไว้ได้นานนั่นคือการตามหาวัสดุสิ่งของที่หายไปและรักษาซ่อมแซมที่มันเก่าคร่ำคร่าเรื่องการใช้จ่ายต้องรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายการบริโภคเรื่องคนนี่ต้องหาเอาคนที่มีศีลธรรมมาเป็นคนที่ช่วยงานดูแลต่างๆเราสังเกตได้เลยท่านผู้ฟังทุกวันนี้ตระกูลไหนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขารักษาได้มาเป็น3รุ่นขึ้นไปเนี่ยนะเขาต้องมีคุณสมบัติ4อย่างนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งหรือถ้ามันต่อเนื่องยาวนานเนี่ยต้องครบถ้วนทั้ง4อันแน่นอนสังเกตดูได้เลยแล้วถ้าเราเคยอ่านเรื่องราวดราม่าดูข่าวตรงไหนว่าโอ้ตระกูลนี้พังไปแล้วล่มสลายไปแล้วก็เพราะว่าต้องขาด4ข้อนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งหรือว่าขาดหมดเลยก็ตามโดยเฉพาะเรื่องคนนี่มันสำคัญเลยล่ะที่มันพังกันมานักต่อนักนี่ก็เพราะว่าคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั่นเองประการถัดมาทุกวันหัวข้อธรรมะส่วนที่สองที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในการครองเรือนของเราเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้นี่คือเรื่องของจักร4ประการจักรนี่การหมุนวนไปเป็นอย่างธรรมจักรนี่นะคือจักรคือทำหมุนไปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนั่นคือการหมุนวนไปให้มันดำเนินไปได้การดำเนินไปของชีวิตของเราในเรื่องจักร4จะไปสู่ความรุ่งเรืองเหมือนล้อที่หมุนนำไปจะทำยังไง4ประการนี้เลยพระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวด4แล้วก็จะเป็นที่ท่านพระสารีบุตรเอามากล่าวย้ำไว้ก็อยู่ในทีฆนิกายหัวข้อแรกที่ท่านบัญญัติเอาไว้ก็คือการตั้งอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมปฏิรูปเทสวาสะเอาหัวข้อก่อนนะท่านผู้ฟังพระบายอยากจะให้เห็นหัวข้อว่ามันจะคล้ายกับธรรมะหมวดไหนประการที่สองการสมาคมกับสัตบุรุษประการที่สามคือการตั้งตนไว้ชอบและประการที่สี่คือมีความดีที่ได้กระทำไว้ในการก่อนแล้วในข้อ1 2 3 4เนี่ยเราจะเห็นว่ามันดูคล้ายๆกันกับเรื่องของมงคลมงคลสูตรมงคลสูตรเนี่ยจะมีเรื่องการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตแล้วก็จะมาเหมือนกับการสมาคมกับสัตบุรุษระบบเป็นชนะที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะคือการตั้งอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมปฏิรูปเทศบาสาการตั้งตนไว้ชอบอัตตาสัมมาปณิธิการที่มีความดีบำเพ็ญไว้ในการก่อนปุเพกตบุญญตาเหมือนเป๊ะเลยโดยบทเรียนชนะกับ3ประการโดยเนื้อหาก็ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำ4ประการนี้เรามาเจาะไปในรายละเอียดแต่ละก้อนท่านผู้ฟังรายละเอียดในข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้ในเรื่องของมงคลแต่ละข้อไว้อย่างละเอียดมากแล้วเมื่อน่าจะ2ปีก่อนแล้วมั้งแต่ว่าวันนี้จะมาทบทวนให้ท่านผู้ฟังนึกถึงหัวข้อธรรมานี้ให้ได้เพื่อที่ว่าจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในข้อแรกการตั้งอยู่ในถิ่นที่มีความเหมาะสม
คือเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่เหมาะในเวลาที่เหมาะถ้าคุณเอาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่เหมาะในเวลาที่เหมาะได้นะคุณรุ่งเรืองร่ำรวยแบบเจริญขึ้นได้แน่นอนนึกถึงตรงข้ามนะทุกฝั่งถ้าเราดันไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะในเวลาที่มันไม่ควรเนี่ยซวยสุดๆเอาเรื่องความซวยเนี่ยมันมีเยอะทุกฝั่งเช่นเด็กคนหนึ่งก็เด็กวัยรุ่นเนี่ยแหละดันวันนั้นก็ไม่รู้เป็นไงไปกับเพื่อนเพื่อนเขาก็มียาเสพติดอยู่ติดอยู่กระเป๋าแล้วก็ซัดมอเตอร์ไซค์กันไปนี่คือเอาตัวไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรแล้วนะเพราะว่าเพื่อนมันไปไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวไปที่อาโคจรกันที่ไม่ควรละเวลานั้นเป็นเวลาที่ตำรวจออกมาตรวจตราอีกโดนตำรวจเรียกค้นตัวปุ๊บเจอยาเสพติดเอ้าไอเราไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งมาเจอครั้งแรกก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาท่านผู้ฟังคิดว่าตำรวจก็จะไม่รวบทั้งสองคนหรอโดนด้วยเพราะดันเอาตัวไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แม้ถ้าไม่โดนตำรวจเรียกนะมันก็ไม่โดนจับหรอกใช่ไหมล่ะแต่ดันโดนเรียกอีกเวลานั้นก็ตรวจตราพอดีในเวลาที่ไม่ควรอยู่อีกสวยสุดๆในทางตรงข้ามนั้นทุกฝั่งถ้าเราสามารถเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมอีกนะโอ้นี่คุณร่ำรวยเลยนะจุลกเศรษฐีทุกฝั่งเอาน้ำตาลที่เป็นก้อนๆก็เรือนน้ำตาลอ้อยไปอยู่ตรงที่พวกตัดหญ้าพวกเก็บดอกไม้ในป่าก็ทำงานทั้งวันเหนื่อยมาตลอดเนี่ยเขาจะลงมาตรงนั้นพอดีออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองตรงนั้นเนี่ยเหนื่อยสุดๆเดินตากแดดทางไกลมาเอาน้ำมาบริการเอาน้ำตาลอ้อยน้ำตาลกรวดมาบริการโอ้ขายดีสุดๆท่านผู้ฟังขายหมดทุกวันแกก็คิดราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เป็นของที่เขาต้องการเวลานั้นด้วยเราดูง่ายๆอย่างน้ำอย่างเงี้ยนะน้ำเปล่านะอยู่ในร้านสะดวกซื้อมันก็ราคาหนึ่งใช่ไหมแต่พอคุณเข้าสนามบินไปอยู่ตรงที่เขาห้ามเอาน้ำเข้าอ่ะเราต้องทิ้งน้ำทุกขวดเลยแล้วคุณเข้าไปข้างในแล้วเอาหิวน้ำทำไงโอ้เขาราคาเพิ่ม3เท่าหนึ่งหรือว่าเราไปเดินป่าเดินเขาเงี้ยท่านผู้ฟังน้ำตรงพื้นราบนี่ก็ราคาหนึ่งแต่พอมันขึ้นไปที่สูงที่สูงยิ่งสูงยิ่งแพงบางที่สิบเท่าของข้างล่างนั่นนะเพราะว่าอยู่ในคนละที่ราคามันก็คนละแบบใช่ไหมเพราะนั้นในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมอันนี้เราต้องดูต้องมีปัญญาในการที่จะเห็นซึ่งในคำอธิบายนะท่านฟังถ้าผมว่าเราจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆมันก็จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ไปถึงที่ที่ว่าเออมีคนดีๆอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ให้เราทำงานได้แสดงความสามารถได้คือในบางที่นะที่ทำงานบางที่เนี่ยก็จะแบบเล่นเส้นสายกันเต็มที่เลยคนมีความสามารถก็ไม่ได้แสดงฝีมือคือเขาไม่ให้โอกาสหรือแสดงแล้วก็ไม่เห็นความดีคืออยู่ผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่างี้10ปีก็แป๊กนะแต่ถ้าอยู่ถูกที่เออที่นี่เขาให้ความสำคัญกับความสามารถมีการให้รางวัลตามความเหมาะสมตามฝีมือเพิ่งอยู่ที่นั่นเนี่ยดีเป็นงานที่ดีเหมาะสมแต่ถ้าคุณมีเส้นสายใช่ไหมแล้วคุณไม่มีความสามารถคุณก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันเน้นเส้นสายไงเออนั่นก็ดีของเขาไงเพราะฉะนั้นนี่ในประการที่หนึ่งที่ว่าเราต้องอยู่ในถิ่นที่ดีที่มีความเหมาะสมต่อมาประการที่สองคือการสมาคมกับสัตบุรุษสัปปุริสูปัสสยะคือคนดีนั่นเองดูฟังคนดีคือบัณฑิตคนดีไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำดีทีกับเราก็จะมาว่านี่เป็นคนดีทั้งหมดไม่แน่ท่านผู้ฟังไม่แน่
ดีไม่ดีไม่ได้วัดที่สุขเวทนาแต่ดีหรือไม่ดีวัดที่ไหนศีลศรัทธาจาคะปัญญาศีลวิริยะสติสมาธิปัญญาวัดที่การกระทำ

ในหมวด3พูดถึงสัพปุริสบัญญัติ3คือเป็นแบบอย่างของความเป็นสัตบุรุษเป็นแบบอย่างของคนดีมีอยู่3ประการเป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวด3มาอธิบายเรื่องคนดีนี้ได้พอดีคือ1มีการให้คือทาน2มีการถือบวช3มีการบำรุงอุปถัมภ์มารดาบิดาทานคือการแบ่งปันนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นข้าวของสิ่งของหรือเป็นแรงงานเป็นการช่วยเหลือส่วนการถือบวชมาจากคำว่าปัพพชาในที่นี้คือการงดเว้นละเว้นไล่ไปตั้งแต่ศีลเลยท่านผู้ฟังแต่มีศีล5ศีล8นี่แสดงว่าคุณมีการงดเว้นละเว้นเป็นลักษณะของการถือบวชหรือเป็นลักษณะการเว้นจากการเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งคือแทนที่จะหาความสุขจากการด่าว่าพูดกระทบกระเทือนฆ่าหรือเบียดเบียนอันนี้ก็ไม่หาความสุขอย่างนั้นอันนี้ชื่อว่าเป็นการถือบวชเป็นการละเว้นอย่างหนึ่งจัดอยู่ในส่วนของบรรพชาและอันที่3คือการดูแลมารดาบิดาอันนี้ก็ตรงตัวนะว่าถ้าเราดูแลเองบ้างหรือจัดการให้คนอื่นมาดูแลก็ได้ทำเองหรือจัดให้กระทำได้ทั้งสองอย่างสามอย่างนี้จะเป็นแบบอย่างเป็นบัญญัติของคนดีคือสัตบุรุษถ้าเราจะคบกับใครก็ดูตรงนี้แหละดูว่าเขาเป็นคนให้ทานไหมมีความตระหนี่มากให้ทานน้อยหรือตระหนี่น้อยให้ทานมากหรือดูที่การถือบวชของเขาว่าก็มีการงดเว้นละเว้นอะไรบ้างบอกง่ายๆคนที่จะลดความอ้วนอย่างเงี้ยนะบางทีก็ต้องเว้นของทอดของมันบางทีต้องเว้นอาหารในเป็นบางช่วงเวลาเป็น intermittent fasting เขาก็ต้องเว้นบางเวลาอันนี้ถือว่าเป็นการถือบวชได้เหมือนกันเขาแบบว่าตามใจปากมากหรือมีการเว้นพอได้สมควรดูได้ที่ข้อที่2แล้วก็ดูที่การบำรุงมารดาบิดาดีกว่าเราหาคนจะคบแบบไหนนะบวงเราควรต้องเป็นคนที่เป็นแบบนั้นนะคือเป็นการอนุมานไอ้ถ้าคนที่เขาเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากจะเจอไอ้ถ้าเราเป็นคนไม่ดีคนอื่นเขาก็ไม่อยากเจอเราเหมือนกันแต่ถ้าเราอยากเจอคนดีคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้แล้วเราเป็นคุณสมบัติแบบนี้และนี้คนอื่นเขาอยากเจอเราเหมือนกันเราใช้การอนุมานเทียบเคียงแล้วก็ปรับตัวเราให้เป็นคนดีที่จะสมาคมกับคนดีได้เพราะคนดีคนอื่นนะเขาก็ไม่อยากสมาคมกับคนไม่ดีถูกไหมล่ะเราก็ปรับตัวเองในประการที่3เรื่องของจักสีคือการตั้งตนไว้ชอบในที่นี้หมายถึงการตั้งไว้ในความดีทางกายทางวาจาและทางใจแน่นอนต้องหวังว่าคนดีคนอื่นเนี่ยบางทีก็ดีกว่าเราในเรื่องศรัทธาบ้างศีลบ้างจาคะบ้างปัญญาบ้างทีนี้เขาก็ไม่อยากคบกับเราใช่ไหมล่ะถ้าบอกว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากคบกับคนไม่ดีศีลน้อยกว่าปัญญาน้อยกว่าทานน้อยกว่าเราจึงต้องมามีการพัฒนาในข้อที่3พัฒนาในการทำกายวาจาใจของเราในวังให้มันมาตามทางดีได้มากยิ่งขึ้นนี่จะทำชีวิตเราให้มันดีขึ้นได้นะอย่างสมมติศีลกูได้กี่ข้อบางคน3ข้อบางคน2ข้อเอา2ข้อดีจาก2ให้เป็น3จาก4ให้เป็น5บางคนมีลักษณะที่ตามใจปากมากเห็นอะไรก็อยากกินกินจุบกินจิบกินหวานหวานกินมันมันชอบเอ๊แต่ว่าเราจะถือการงดเว้นบางประการได้ไหมกาแฟแทนที่จะกินแบบหวานเต็มที่เอาหวานน้อยที่สุดก่อนอะแทนที่จะใส่นมก็เอากาแฟดำอะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่อยๆปรับค่อยๆถือเว้นหรือบางทีก็ไม่ต้องกินมันเลยหลังเที่ยงก็ไม่ต้องกินแล้วสิ่งที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเป็นยังไงก็มีการถือเป็นตั้งอยู่ในทางที่จะนำเราไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนั่นคือมรรคแปดนั่นเองผู้ฟังคือเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นเหตุคือเราตั้งไว้ทางนี้คือศีลสมาธิปัญญา

มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิอันนี้เป็นเหตุที่เราลงมือทำผลที่จะเกิดขึ้นก็คือกายวาจาใจเราเนี่ยจะไปถูกทางใช่ไหมกายวาจาใจของเรามาทำตามมรรค8ไปถูกทางแล้วเครื่องหมายของคนดีก็จะเกิดขึ้นที่เราด้วยเพราะเครื่องหมายของคนดีก็ดูทางกายวาจาใจนี่ไงเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาลงมือทำอะไรแต่เขาคิดพูดทำลงมือตามอริยมรรคมีองค์8เราทำอย่างนั้นเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสเปรียบเทียบอีกในยะหนึ่งไว้ดูฟังเปรียบเหมือนกับเมล็ดข้าวคือเมล็ดข้าวสารนี่มันยังไม่ได้สีออกมาเนี่ยนะเวลาที่เขาเก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าคนที่เข้าไปเนี่ยเหยียบแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมมันก็จะไม่ตำมือตำเท้าของคนที่เหยียบลงไปแต่ถ้าเมล็ดข้าวเนี่ยมันตั้งอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมมันจะตำมือตำเท้าของคนที่เหยียบลงไปได้นะนี่คือตั้งไว้อย่างถูกต้องในที่นี้คือในยานนี้แหละนี่เป็นอุปมาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อุปมาคือจิตของเราถ้าจิตของเราไม่ได้ตั้งอยู่อย่างเหมาะสมจะให้มีการบรรลุธรรมเห็นธรรมไปทางดีไม่ได้มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ไปมันคือไม่มีศีลสมาธิปัญญาว่างี้แต่ถ้าจิตของเรามีการตั้งอยู่อย่างเหมาะสมอัตตสัมมาปณิธิตั้งอยู่อย่างเหมาะสมตั้งอยู่ไว้อย่างชอบหรือตั้งด้วยอะไรอุปมาที่ท่านให้ไว้ก็คือตั้งด้วยสมถะและวิปัสสนาตั้งจิตไว้ด้วยสมถะวิปัสสนาตั้งไว้อย่างนี้จิตเราจะไปในทางที่บรรลุธรรมได้สมถะวิปัสสนาที่ผู้ฟังมันก็รวมศูนย์รวมยอดกันเข้ามาคือถ้าจะแยกออกนะจากสมถะวิปัสสนาเป็น2 อย่างนี่ให้มันเป็น3 อย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3 อย่างรวมกันเหลือ2 อย่างได้สมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนารวมกันเหลืออย่างเดียวคือสติสัมปชัญญะคือสติปัญญาใช่ไหมหรืออย่างเดียวแต่ถ้าเราแยกออกหมายถึงวิเคราะห์แล้วแยกส่วนออกมา1คือสติสัมปชัญญะที่รวมกันเป็นปัญญาแยกออกมาได้เป็นสมถวิปัสสนา2 อย่างคือสมถวิปัสสนาแยกออกมาได้เป็นศีลสมาธิปัญญา3 อย่างคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกมาได้8 อย่างคืออริยมรรคมีองค์8ศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแยกออกได้8 อย่างมันคือทางนั่นเองท่านผู้ฟังทางที่เราตั้งไว้ก็จะทำให้เราไปถูกทางตั้งจิตไว้ละเอียดลงละเอียดลงจาก8รวมเป็น3จาก3รวมเป็น2จาก2รวมเป็น1นี่ไปถูกทางสู่นิพพานเป็นที่สุดจบได้นั่นคือประการที่3ที่จะนำชีวิตของเราไปให้รุ่งเรืองขึ้นนะส่วนประการที่4คือการได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วปุเพกตะปุญญตาคำนี้ตรงตัวเป๊ะๆเลยทุกฟังบุญกระทำก่อนคืออะไรที่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเอาที่ง่ายๆใกล้ๆที่สุดเลยนะทุกฟังคนจะสอบผ่านอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้อ่านหนังสือเอาไว้ก่อนสอบไม่ผ่านนะคือจะไม่มีความรู้ใดๆเลยมันต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวที่คุณกระทำไว้ก่อนนั่นแหละคือบุญจึงพูดถึงว่าบุญที่กระทำไว้ก่อนแล้วในเวลาที่เราจะเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่หรือเวลาที่เหมาะสมเนี่ยทุกฝั่งคุณต้องมีอะไรไปออฟเฟอร์ไปนำเสนอพร้อมอยู่แล้วนะอย่างตัวอย่างที่ยกไปตอนต้นว่าน้ำอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ราคา1แต่พอไปอยู่ข้างบนนู้นที่ไกลๆที่มันน้ำหายากอีกราคา1แต่คุณต้องมีน้ำไปก่อนเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราจะประสบความสำเร็จอันใดอันหนึ่งขึ้นมาไ
ไม่ว่าจะสอบผ่านไม่ว่าจะเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าจะได้งานใดๆคุณต้องมีการเตรียมตัวการทำอะไรไว้ก่อนมาเราต้องทำตรงนี้ไว้ก่อนทำนี่เอาระยะใกล้ๆก็เรื่องงานเรื่องการสอบเรื่องการเรียนเรื่องสุขภาพได้หมดเช่นถ้าเราจะให้มีสุขภาพดีลดความอ้วนได้ก็ต้องรู้จักรับประทานอาหารเหมาะสมดื่มน้ำการพักผ่อนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องกระทำไว้ก่อนเรียกว่าบุญหรือจะหมายเอาชาติก่อนก็ได้นะชาติก่อนพบก่อนอย่างการที่ท่านผู้ฟังบางคนมีเงินทองมากหรืออะไรมันได้มาง่ายๆลื่นๆแสดงให้เห็นได้ว่าในชาติก่อนพบก่อนได้สร้างเหตุปัจจัยแห่งการที่จะได้รับได้ลาภอย่างเงี้ยมากคือการให้ทานมาเราเห็นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอย่าประมาทคือบางคนพอมีความสุขพอมีงานมีเงินแล้วลืมตั้งตนไว้ในความดีตั้งตนไม่ชอบมันก็หมดไปได้มันก็ไม่ได้หมุนไปสู่ความเจริญไงจากสี่เนี่ยทุกฝั่งจึงต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนำชีวิตของเราไปสู่ความรุ่งเรืองได้บุญจากที่หยาบๆมีทางกายเป็นการให้ทานละเอียดลงมาอีกเป็นเรื่องการรักษาศีลเป็นลักษณะที่เรามีการงดเว้นบางอย่างเป็นบางเวลาไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้หมดหรือพูดอะไรได้หมดหรือไปที่ไหนได้หมดเราก็ต้องเว้นที่ที่ไม่ควรไปเช่นโรงสุราส่องโสเพณีที่อโคจรเว้นสิ่งที่ไม่ควรพูดมีคำพูดเพ้อเจ้อมีคำพูดโกหกเว้นคนที่ไม่ควรคบเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำคนที่ไม่ควรคบกับคนที่ไม่ดีทั้งหลายเว้นสิ่งที่ควรทำก็พวกการฆ่าสัตว์การขโมยพวกนี้ใช้กายทำละเอียดขึ้นมาอีกละเอียดลงต่อไปคือใจเรื่องความคิดเราก็ไม่คิดชั่วด้วยเรื่องของทางจิตเราก็ทำให้เป็นสมาธิเรื่องของปัญญาเราก็เห็นให้เกิดความแหลมคมในทางด้านอนิจจังทุกขังอนัตตาบุญละเอียดลงละเอียดลงนี่นำชีวิตของเราให้รุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นจากภายนอกสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกได้นี่คารวะนะท่านผู้ฟังคนที่เป็นคารวะจะไม่ดูที่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ภายในด้วยมีเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นอยากจะนำมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันในทางคารวาสนี่ที่มีสัมมาชีวิตาได้กล่าวไว้แล้วนิดหนึ่งนั่นคือการรู้จักดำเนินชีวิตให้เหมาะสมรายรับต้องท่วมรายจ่ายบทธรรมะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นอกจากสัมมาชีวิตาแล้วยังมีกัลยาณมิตรตาคือการคบเพื่อนดียังมีอุทธานสัมปทาคือการลุกขึ้นทำการงานอย่างสม่ำเสมอไม่ขี้เกียจขี้คร้านมีความสม่ำเสมอมีระเบียบวินัยในการทำงานและยังมีการอารักขาสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยการรักษาหมายความว่ารู้จักรักษาทรัพย์ที่ได้มาไม่ให้เสื่อมเสียไปเป็นคุณได้เงินสดมาแล้วส่วนหนึ่งเก็บเป็นเงินสดอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสินทรัพย์ในรูปอื่นเช่นทองคำเช่นตราสารหนี้หรือหุ้นการเปลี่ยนรูปแบบสินทรัพย์ท่านผู้ฟังทำไมมันสามารถรักษามูลค่าได้ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้มาทบทวนให้ฟังเรื่องของประโยชน์4ประการในปัจจุบันที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในการครองเรือนของเราและวันนี้ได้ให้ท่านฟังได้ฟังบทธรรมะเรื่องการรักษาความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืนต่อไปสำหรับคนที่พอมีเงินพอมีของพอมีคนอยู่ด้วยได้เรื่องของก็ตามหาที่มันหายซ่อมแซมที่มันพังเรื่องการกินการใช้ก็รู้จักประมาณเรื่องคนก็ต้องหาคนดีๆมาดูแลจะมีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องจักรี
การที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับเรื่องของมงคล38ประการยกมา4ข้อแล้วก็ที่มาประกอบในตอนท้ายคือเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ถาสัมปทา4ประการในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5-6 โมงเช้าเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะให้เราสามารถนำความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาในการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุด

การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดในจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะโหลด FPA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: PA คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีวันนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุบอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุดังกล่าวใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแล้วเข็นรถให้ไหลเข้าไปภายในสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงคนร้ายได้วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่งผลให้อาคารถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายหลายจุดกำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องและซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์เก๋งตกกระจายเกลื่อนบนถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานถือเป็นโชคดีเหตุการณ์คาร์บอมครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ไว้เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568ใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมประกอบด้วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนนยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ยืมเงินค้างชำระระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้พร้อมย้ำไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล
5: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ในการติดต่อทวงถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด ก่อนการชำระเงินทุกครั้งและห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลหรือการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันหรือ OTP ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดเนื่องจากกยศ.ไม่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าวทางนี้กยศ.แนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นเช่นการสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการติดต่อทวงถามหนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ที่กยศ. call center โทรศัพท์020164888หรือผ่านทางไลน์บัญชีทางการของกยศ.ปฏิพลสัตตมารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่22กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ค่ะเราสองคนนะคะดิฉันเชยนันแก้วกล่ำค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะมาพบกันในวันพุธค่ะกลางสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ Facebook Live นะคะไลฟ์สดขณะนี้ทางเพจข่าวยามเช้าวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้เป็นทีม New Media ค่ะ
1: ค่ะนิวมีเดียก็สามหนุ่มสามมุม
0: ค่ะ
1: นะคุณเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตีคุณอากรซิมพิทักษ์คุณอัคเดชอําคัมภีระขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะในข่าวยามเช้าไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการไปกับเราเช้านี้ซึ่งมีข่าวสารมากมายเลยนะคะที่จะมาอัปเดตกันค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดใจนะคะเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเข้าใจในทางบ้านต่อๆกบโอ๊บนะคะคุณณรงค์นะคะคุณอเนกเข้ามาแล้วค่ะคุณโกะแล้วก็คุณลุงนะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอยู่ที่บางปะกงคุณสมพรคุณนวาคุณคณาวุฒินะคะคุณกิตติมาหลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็ทักทายกันได้ค่ะกดไลค์กดแชร์รัวๆไปเลยนะคะเช้านี้มาเริ่มกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศค่ะคุณแอลคะ
1: ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางเนื่องจากว่าฝนยังมีต่อเนื่องนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ฝนเยอะกว่าเมื่อวานแล้วก็อีก2วันที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนเริ่มมาเยอะแล้วภาคเหนือ 60% ค่ะภาคอีสานก็ 60% นะคะมาดูที่ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะวันนี้ 60% ค่ะไปดูกันที่ภาคกลาง 40% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคใต้ค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนตกแค่ประมาณ 30% เท่านั้นส่วนอันดามันค่ะฝนประมาณ 40% เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินเรือก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังหรือว่าเรือเล็กนะคะก็อาจจะงดออกจากฝั่งก่อนค่ะถ้าคลื่นลมแรงนะคะเนื่องจากว่าทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยเช่นกันค่ะ 1-2 เมตรเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเช้านี้น้ำมันขึ้นนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศปรับราคาน้ำมันในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอล์และรวมถึงดีเซลด้วย85สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มีผลเช้านี
0: ้
1: 22กรกฎาคม2569เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาก
0: ็
1: เมื่อวานนี้ก็ถึงว่านะปั๊มน้ำมันโอ้โห
0: คน
1: เยอะมาก
0: ทำไมฉันซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยแล้วฉันก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะจะไปเติมน้ำมันดีไหมคุณแอลแต่ว่าปรากฏว่ากว่าจะเสร็จงานเนี่ยก็ 2-3 ทุ่มแล้วปรากฏว่าตื่นเช้ามาคุณแอลกระซิบบอกว่าน้ำมันขึ้นพลาดไปแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ85สตางค์ต่อลิตรนะฮะเช้านี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณสุกัญญาก็มีในเรื่องการเห็นชอบมีการเสนอในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะมาถึงในส่วนของที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้21กรกฎาคม2569ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้าง างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมะโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียและที่ประเทศเนปาลค่ะระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะ
0: ค่ะส่วนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอย่างที่ทราบกันว่าท่านได้เดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะไปหารือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยค่ะล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการผลักดัน15ข้อตกลงสู่การปฏิบัติด้วยค่ะซึ่งทางด้านของรองท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แจ้งผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อที่ประชุมครม.นะคะโดยการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมค่ะทั้งสองฝ่ายยืนยันนะคะว่าจะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนแล้วก็ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงเทคโนโลยีการค้าการลงทุนแม้แต่ความมั่นคงด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีที่สำคัญนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านะคะการเยือนครั้งนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ายังมีการลงนามความตกลงก็คือ MOU นี่แหละค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย15ฉบับด้วยกันครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศแล้วก็ยังมีการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขแล้วก็สาขาสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะพร้อมนี้นะคะก็ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนด้วยค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีพวก data center อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพวกคลาวด์พวก AI นะคะแล้วก็การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อที่จะเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปค่ะท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นมานั่นก็คือการทำเป็นแอคชั่นแผนขึ้นมาค่ะซึ่งต้องแยกเป็นแต่ละด้านด้วยนะคะพร้อมกับกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อที่จะผลักดันสู่การปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลการหารือในครั้งนี้ให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนกันไปก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ที่พี่กบได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็เป็นในส่วนของในที่ประชุมก่อนการประชุมท่านก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่เรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการนำเสนอในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวกับรถยนต์ในส่วนการครอบครองของรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลในการครอบครองรถเนี่ยอายุของรถเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าอายุรถน้อยๆก็ต้องดูไปเดี๋ยวเขาก็จะมากำหนดอีกทีหนึ่งว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาครอบครองรถอะรถก็คืออายุ10กว่าปีขึ้น15ปีขึ้นถือว่าเป็นรถเก่าตรงนี้จะมีการปรับเกณฑ์กันอย่างไรนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังที่มีการประกาศผลอาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยก็คือพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่านะคะที่มีสภาพใช้งานแล้วแต่ก็คือ ป็นสภาพที่หมดสภาพเรื่องของการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างอยู่ในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำนะคะว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือว่ารอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงพื้นที่ไปค้นหาไปรับฟังไปแก้ไขปัญหาในเชิงรุกให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือต้องหลุดออกจากระบบอันนี้ท่านบอกอย่างนี้เลยนะคะพร้อมมอบมาให้กับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลงให้หน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับการช่วยเหลืออยู่ให้ส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดกรมการขนส่งทางบกก็ต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องของทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระให้แก่ประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือว่ายกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วก็ต้องเร่งที่จะเสนอการแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เป็นอุปสรรคค่ะในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองท่านก็ให้เร่งทบทวนเกณฑ์เรื่องการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันด้วยให้ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ค่ะที่อาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยหลุดออกจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดนะคะในช่วงเดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้าในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าว่าในเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการให้พี่น้องประชาชนไปยื่นอุทธรณ์กันอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนทางด้านของกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569นี้ได้มีการสั่งการหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการยืนยันตัวตนด้วยแล้วก็ต้องมีการทบทวนสิทธิ์ค่ะซึ่งทางด้านของขออภัยค่ะทางด้านของนายริชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาด้วยค่ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยบอกว่าจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยกว่า 18.8 ล้านคนปรากฏว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ9ล้านกว่าคนเท่านั้นเอง9ล้าน5แสนคนแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยประมาณ9ล้าน3แสนคนก็ประมาณสักครึ่งๆได้นะคะแล้วก็กรมการปกครองก็เลยมอบหมายให้ทุกอำเภอเนี่ยแล้วก็สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะพร้อมกับสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็การรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์นั้นสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยประชาชนเนี่ยสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะย้ำกันหน่อยนะคะ4ช่องทางนี้จะมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ตามด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะย้ำนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งแรกแห่งรัฐรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะนี่คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือไปยื่นอุทธรณ์ได้ผ่านช่องทางที่ได้บอกไว้นะคะทั้งหมดเนี่ย4ช่องทางก็จะมีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะซึ่งจะต้องทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางนี้ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือภายในสิ้นเดือนนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะกรมการปกครองก็ได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดตามอำเภอแล้วก็แยกตามตำบลด้วยเพื่อที่จะใช้วิเคราะห์และก็วางแผนลงทะเบียนพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็มีการกำชับให้ทุกพื้นที่นั้นติดตามข้อร้องเรียนด้วยแล้วก็เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตามข้อห่วงใยนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองค่ะที่กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ เอามาดูที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรายังอยู่นะที่ตรงนี้มีอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่า มีผู้ที่เขาได้โควต้าเป็นผู้จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็คือปรากฏว่าไม่เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีตรงนี้แหละตรงนี้นะคะซึ่งทางพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจากกรณีมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปี2569ก็คือจากเหตุที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือว่าคนที่รู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนเนี่ยนะคะตรงนี้แล้วก็มีเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองด้วยทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้นะคะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนที่จำหน่ายซึ่งก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ค่ะต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ไปในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะผ่านช่องทางการติดต่อของศูนย์ GLO Call Center เบอร์โทรศัพท์ค่ะจดเลยนะ02-528-9999 02-528-9999ในวันและเวลาทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ฝากมาบอกพี่น้องประชาชนนะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่พี่น้องประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมด้วยทุกท่านนะคะ
0: มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะใครที่ยืมกู้ยืมเงินกยศ.นะคะก็ออกมาเตือนกันหน่อยค่ะเพราะว่าเราต้องชำระหนี้นะเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ค่ะเพราะว่าคนที่ผู้ที่กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องย้ำเตือนกันก็คือเรื่องของมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพระบาดเยอะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนที่รัฐบาลออกมาตรการที่จะมาดูแลอะไรเยียวยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมิจฉาชีพเขาจะมาในช่วงนั้นแหละค่ะกองทุนเงินกู้ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เนี่ยก็ออกมาเตือนค่ะว่าใครที่เป็นผู้กู้ยืมเงินค้างชำระให้ระวังมิจฉาชีพจะมีการแอบอ้างทวงหนี้ย้ำว่ากยศ.เนี่ยไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะหรือบัญชีส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีตอนนี้นะคะมีการระบาดด้วยทางด้านของคุณอัญชลีภูริวิทย์วัฒนานะคะรองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนให้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.นะคะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมให้ชำระเงินเนี่ยต้องชำระให้ถูกต้องใครที่ค้างชำระให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ไปติดต่อทวงหนี้ถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะชำระเงินทุกครั้งค่ะและถ้าหากว่าอาจจะไม่มั่นใจเช็คไปที่กยศ.ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้เราเนี่ยรีบโอนเงินโดยเฉพาะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวส่วนบุคคลนี่แหละค่ะหรือขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือว่ารหัสยืนยัน OTP ทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากกยศ.นั้นไม่มีนโยบายดังนี้นะคะดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นนะคะกยศ.แนะนำให้ใครที่กู้ยืมเนี่ยตรวจสอบยอดหนี้ก่อนแล้วก็ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่ทางกยศ.กำหนดไว้เท่านั้นค่ะอย่างเช่นใครสะดวกสแกน QR code ก็ไปสแกนได้ผ่านโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารเลยค่ะหรือจะไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาได้เลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจในการติดต่อทวงหนี้เนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อจะได้เช็คความถูกต้องที่ถูกต้องนะคะที่กยศ. Call Center 02-016-4888 ค่ะผ่านทาง LINE บัญชีของกยศ.เท่านั้นค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนนำเรียนนะคะว่าเรื่องของมิจฉาชีพออกก็มาในทุกรูปแบบแฝงมาในทุกรูปแบบก็เรียกว่ามีอะไรตรงไหนเนี่ยเล็กๆน้อยๆเขาเข้าถึงข้อมูลนี่มาแบบนี้เราเป็นช่วงนี้เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมของทุกปีตั้งแต่5กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการชำระเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ บุคคลที่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะชำระในทุกๆปีมิจฉาชีพก็ยังเข้ามาแฝงตัวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก็ฝากด้วยนะฝากให้ระวังด้วยในส่วนของมิจฉาชีพตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าตีของร้องข่าวคุณบุญมาสีมาดวันนี้โอเตรียมต้องบอกว่าเตรียมข่าวสารที่จะนำเสนอให้แก่พี่น้องประชาชนมาเป็นแพ็คใหญ่เลยนะสำหรับวันนี้ไปติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้าได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะคืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนั้นจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปและจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดส่วนในต่างประเทศก็สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมและเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปรและประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยดำเนินการระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569แล้วในการนี้ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแล้วครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวด้วยครับพี่น้องและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐย้ำการปราบอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักตัวย่อภาษาอังกฤษกันว่า FBI นี่แหละครับได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งเรื่องยาเสพติดการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความร่วมมือกับทาง FBI อย่างเหนียวแน่นกันอยู่แล้วและในเดือนนี้ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนานานาชาติในการปราบปรามสแกมเมอร์ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกและครับกว่า100ประเทศเข้าร่วมการประชุมและประเทศไทยก็ย้ำและครับว่าการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันไปตามกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้เร่งขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนสู่การปฏิบัติโดยมอบทางกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า action plan นั่นแหละครับพร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือและ MOU 15ฉบับด้วยกันให้เกิดผลสำฤทธิ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับและนอกจากนี้ให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ปล่อยผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและก็ส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาด้วย ทั้งยังมอบไปยังกรมการขนส่งทางบกกันด้วยครับบอกว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้มันเป็นปัจจุบันด้วยพร้อมเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคแล้วก็มอบทางกระทรวงการคลังอีกหนึ่งกระทรวงบอกว่ากระทรวงการคลังให้ไปทบทวนซิในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันพร้อมทั้งให้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาสู่คณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดอย่าช้าโดยเด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับเป็นผู้สั่งให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยระบุนะครับว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนก็พบและครับว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในระบบทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาภาครัฐหรือเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือรอการอุทธรณ์อันนี้ไม่ได้แต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกกันด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบนั่นเองครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ว่ายังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดแล้วครับอย่าช้าเด็ดขาดในเรื่องนี้เพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนทางด้านกรมการขนส่งทางบกแล้วว่ายังไงทางด้านกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระพี่น้องประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วและก็เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกันต่อไปครับในส่วนกระทรวงการคลังเราว่ายังไงกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าก็เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัด

ขายหุ้นยืนยันว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนั่นคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีกันแล้วจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ยากจนจริงคือได้รับสิทธิ์แต่ไม่ใช่คนจนจริงๆนั่นเองแหละครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนจริงๆหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง 2.3 ล้านคนหรือ 2.3 ล้านคนเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังเขาก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปได้ซึ่งก็ได้สั่งการและก็ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่และครับพร้อมทั้งยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆอย่างแน่นอนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องคือหมายความว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนั้นต้องให้กับคนที่จนจริงๆลำบากจริงๆเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านวงการการศึกษาก็มีการเร่งช่วยนักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 270,000 คนเขายื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไม่ให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละครับได้เร่งช่วยเหลืออยู่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงกรณีผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าภายหลังหารือร่วมกับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้และอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็พบแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบกว่า 270,000 คนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนและคาดว่าจะมีนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบร่วมยื่นอุทธรณ์อีกประมาณ 10,000 คนครับแล้วก็ขอให้ประวิงเวลาการลาออกไว้ก่อนเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องการให้บุคคลใดต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าจะดูแลนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคนด้วยครับพี่น้องต่อเนื่องกันอีกหน่วยงานหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับโดยกรมการปกครองได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สั่งการหน่วยงานท้องถิ่นบอกว่าให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยได้เปิดเผยว่าจากการที่ผู้ลงทะเบียนมีทั้งหมดกว่า 18.8 ล้านคนก็พบแล้วครับว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์

0: ประมาณ 9.5 ล้านคนและไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9.3 ล้านคนทางกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานพร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกแล้วครับนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดต้องลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์โครงการและช่องทางธนาคารของรัฐ5แห่งครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็แบ่งผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำและค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมครับส่วนกลุ่มที่2คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้จะต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ครับและสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องวันสำคัญที่จะถึงในเดือนสิงหาคมคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยแล้วครับและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาประชาชนชาวไทยปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีนั่นเองครับพี่น้องคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีครับและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมย่านเสาชิงช้าโดยย้ำเลยครับว่าต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำเจ้าหน้าที่สคบกรมการค้าภายในสภาองค์กรของผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเก่าแก่และได้รับความนิยมย่านเสาชิงช้าถนนบำรุงเมืองเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นเป็นช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองแหละครับ ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างก็นิยมซื้อชุดสังฆทานชุดไทยธรรมต้นเทียนพรรษาพระพุทธรูปหรือชุดทำบุญต่างๆและบางแห่งนั้นก็มีการร้องเรียนออกมาว่าสินค้ามันไม่ตรงตามที่ซื้อไปหรือเรียกกันง่ายๆว่าสินค้าไม่ตรงปกนั่นเองครับพี่น้องจึงได้นำความห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าเหล่านี้ไปแล้วก็ควรได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าต้องตรงปกนั่นแหละครับจึงได้นำคณะลงพื้นที่มาตรวจร้านค้ากว่า30ร้านในครั้งนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายกันด้วยในการจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้คือควบคุมฉลากสินค้านั่นคือว่าอะไรครับฉลากสินค้านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าชุดสังฆทานถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการเองก็ต้องระบุรายละเอียดให้มันชัดเจนอย่างเช่นประเภทขนาดปริมาณสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุและราคาขายกันด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการกำชับผู้ประกอบการคือการแจ้งวันหมดอายุครับซึ่งกรณีที่ภายในชุดสังฆทานมีสินค้าหลายชิ้นเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำบอกว่าให้ระบุวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดไว้บนป้ายสติกเกอร์หน้าชุดสังฆทานครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องการแยกสินค้าปนเปื้อนอันนี้ควรแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อนและอันตรายต่อผู้บริโภคครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีอีกในเรื่องการแสดงราคาสินค้าครับประเด็นนี้ต้องมีการติดป้ายแสดงราคารวมและค่าจัดชุดอย่างชัดเจนกันด้วยและในส่วนภูมิภาคนั้นให้พาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมและทางสคบไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต่างๆนานาหลายๆรายจะกี่รายก็ตามแต่ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไปฉวยโอกาสเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและหากประชาชนท่านใดพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานก็แจ้งมาที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายช่วงนี้ย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวสั้นๆกันทุกวันนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวเอ้าหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:56 นะคะก็กลับมาในช่วงท้ายรายการนะคะเหลือเวลาสักประมาณ2นาทีที่จะนำเสนอข่าวค่ะคุณแอลคะ
1: พาชวนไปเที่ยวภูเรือกันหน่อยภ
0: ู
1: เรือจังหวัดเลยเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยเพราะว่ามีฝนลงมาแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหพอเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยพอได้น้ำฝนประปรายไม่ได้มากไม่น้อยเกินไปเขาบอกว่าโอ้กำลังสดชื่นเลยนะหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีสายหมอกสีขาวปกคลุมตามแนวป่าสนทิวเขาค่ะเรียกว่าสร้างทัศนียภาพบรรยากาศที่สวยเงียบสงบด้วยนะคะอุทยานภูเรือก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามของสายหมอกแล้วก็ผืนผ่าในช่วงฤดูฝนให้ไปชมทิวทัศน์อันสวยสดงดงามนะคะที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติดิฉันเคยไปอยู่2ครั้งที่ภูเรือเนี่ยอุทยานชาติภูเรือบรรยากาศดีมากนะฮะ
0: ต้องไปซ้ำนะ
1: แล้วก
0: ็ไปอีกรอบ
1: ที
0: ่
1: สำคัญเนี่ยบรรยากาศที่ลานจอดรถเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าของร้อนๆเนี่ยไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันตอนเช้าๆมีข้าวต้มทุเรศ10บาทเอง
0: ค่ะ
1: นะ
0: ใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะอยู่ที่ภูเรือค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะในช่วงวินาทีเรียกว่าท้ายๆรายการแล้วกันนะคะคุณพี่ติ๋มค่ะจากคลองเตยบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะคุณปณพลนะคะบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยขอบพระคุณค่ะคุณอุศรีนะคะคุณมโนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังที่ศรีสะเกษข้าวเนี่ยนาตอนนี้แรงมากหว่านไปแล้วเต็มไปด้วยวัชพืชค่ะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะคะคุณสุพิชก็บอกว่าฟังที่อุทุมพรพิสัยคุณปราโมทคุณมารีชุ่มเย็นคุณสุวิทย์คุณสุริยาคุณอันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางต่อด้วยนะคะน้องแชมป์ขอบคุณมากค่ะเข้าใจมาประมาณเกือบจะแสนแล้วนะคะแล้วก็มีน้องโดนัทจากช่องไทย PBS ด้วยนะคะดร.กัญจพรหลายๆท่านค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณแอลคะ
1: ค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในรายการข่าวยามเช้าก็ยังพบกับเราสองคนอยู่เหมือนเดิมนะกับข่าวยามเช้าในวันพรุ่งนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่ง